0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนยศมคกท
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านยศมคกทแปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านยศมคกทแปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: เจ้าที่เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์สื่อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือปมด้อยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั้น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด
5: อ้าย

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้ว
2: อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายาธัมเมโน
0: ใช่แล้ว

0: ป้าเขาจะมีอะไรเนี่ยป้า
1: อ้าวกูไข่ห่านแจ้นเนอคนขี้ข้านฉันหลังเหงากินข้าวไงแล้วนอนกินข้าวจองยาแอวใครจะมาเอามึงหันฮะ
0: อีป้าจะไปห่านให้ดูให้อีป้าเคยห่านเขารีบงอกก็
1: เขารีบมันมาได้เชาะเมียเหรออันนี้มึงไปค้นมึงต้องเชาะหาเมียลูกมาอ้าย
0: อีป้าตาเขาบอกผมจะเอาเมียคู
1: ฮะถ้ามึงได้เมียคูแต่นี่นะอีป้อจะขายนาปั้นเก้าต้นขามจัดการแต่งงานเฮ้อมึงไหนโรงแรมจนใหญ่โตนะบ่าจะบอกเฮ้อ
0: แต่บ่อยป้อ
1: โอ้ยเอาแน่
0: เออแล้วอีป้อคอยดู

0: งจัดงานแต่งงานให้ลูกบ่าวเสี่ยงเป็นแสนพ่อบ่บอกกันห้องล้อ
1: เฮ้ยมาจ้างบอกอย่างใดนะเอ้า
0: ก็บอกตามพี่ตามน้องก็ได้หรอ
1: บ่ใจนะคือว่าลูกลุงนี่เมียมันบ่ใจคนธรรมดามันไม่เมียครูหรอก
0: อั้น
1: จัดแต่งงานในโรงแรมบุญอย่างชูนี่ไปเนี่ยอย่างใดแต่งตัวบ่เลอะเทอะทะกินอาหารจะเก็บแงบแงบกูกำแล้วชูจะจ้างกันวะเป็นอย่างอ่ะก็มีโอกาสจะจัดที่บ้านนี่ทำกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ก็ล่างว่าได้กินยำหุ้นเส้นกระเปิ้ลสักถ้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แน่นอนแกเท่าชะพายครูแถมช้ามาก็ได้จะบอกเงา
0: เจ้า

0: ายเฮ้ยเมียมึงเป็นครูบาใจกะมันอย่างมานอนลูกขวายมันบ่ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนกะ
1: โอ้ไปสอนหนังสือหนังแสให้หมอๆป้ออ
0: ้าวมึงบอกว่าเมียมึงเป็นครูบาใจกะ
1: บาใจเมียผมเป็นครูคือว่าผัวมันเป็นครูและผัวมันโดนไล่ออกแล้วมันละกันผมไปเอาเมียเก่าครู
0: เอองานเจ้าเป็นว่ามึงมาจุกูแต่งงานเชียงเงินเป็นแสนอีเจอนอกกูก็นึกว่าได้เมียครูเอ๊ะมีละงาปั่นเก้าขามกูนอเมียครูเมียครูเป็นว่าไปเอาเมียเก่าครูฮึ

0: ับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆๆขอตั้งเข้าไปพี่เคยจะจักต่อ
0: ข้อไม่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเหี้ยยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะปิกคอร์เนอร
2: ์ปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะไม่เคยบ่ใจมีสิทธิ์หยังในตัวล่านะมามีสิทธิ์จะไปมาขวางเฮ้ย

0: สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำนาใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครแปลกก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอีหมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะปี่เคยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเนื้อได้แล้วฮึมันเอาผัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาได้อีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นอย่างใดอ๋อสูอู้อย่างอีข้าฮู้เนอตั้งแต่อีล่าจะเอาผัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีดยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้หยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้หยังเสียใจหยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1พ่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบ๊ายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

0: พ่อได้ลุงใจมาแตงตัวใดแตงลงมา
1: เฮ้ยลุงแตงแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้โหว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะแฮะแต่แบ่งกันพ้องกาเล่นบ่ได้กินกันแตงน่ะ
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีอย่างก็มาหมุนกะสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ๋อมาลุงเอาฉามปันน่ะดอกแต่ใดว่ามาเลย
0: อ้าวได้เราร้อยละสามพูดไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละชาวเนาะ
0: เออ
1: โอเคเอาไปเลยอ่ะลูกป้าจ่ายต้องชู้บ่ะเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออือ
1: โอ้แต่ลูกจะลูกแย่งหยั่งเนี่ยเล่นกันดีๆเออนั่นเขาล่นหยั่งแชมป
0: ์ก็ได้ว่าล่นหยั่ง
2: อำนวย
1: ผู้จะหาโอ้แชมป์มาแชมป์เขาก็ปล่อยตัวมันอันละอันละเอามา

0: นี่บ้านไผ่บอกว่าเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปหูเรื่องอย่างกับเฮาอันหมอกกับหนวด
1: อ้าวลุงทำอย่างอยู
0: ่ปุจจะสวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอ้าหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: ปุจจะเอ้าไอ้บ่ได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกับไฟกำเราครับ
1: อ้าวนี่กับไฟ
0: โอ้อันนี้มันกูแจมือมาใจวันนี
1: ้ก็กูแจมือน่ะกะไปนึ่งข้าวที่หงพัก
0: ฮะไปหงพักแฉมาหนอหนอนึ่งข้าวมาได้ดังไฟ

0: จ้าอันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผมชดก็ที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
2: อ้าวลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมเป็นจมือครับโอ้ผมไม่ผมไม
2: ่ไปเมื่อยห้องพักพุ่น
1: โอ้ลุงใจทำคนกันนะ
3: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกเข้าเมืองจะเน่า
2: ไปไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก
4: โอเคเดี๋ยวไปตู้กับ
5: ดักไปเอากุญแจไหมโอ้ขำแท้เอาลูกเครื่องไปเอากุญแจช่วงพี่ชายไปเอากุญแจคำเดียว
4: มีลูกเครื่องไปคำเดียวแล้วไปคำเดียว
5: เอาลูกเครื่องไป
4: รถยนต
6: ์เติมลุงใจถูกจับ
5: เจ็บปนนะมันเจ็บไปเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยนี่ทนช่างตี
7: แล้ว
5: เน
7: ี่ยเอาออกคนเดียวมันจะได้ก่อนเราใส่
5: มันได้
7: เราถ่ายรูปเราเอาจากที่เ
5: จ็บขนาดไหนเจ็บปวดบวมหมดอ่ะ
6: ดวงใจถูกจับแล้ว

0: น้อยแมงจี้หลบแมงจี้หลบแมงจี้หลบคือแมงกุดจีโคตรอันนั้นงัวโคตรอันนั้นงัวโคตรอันนั้นงัวคือ
1: โอ้ละอันนั้นนั่นมันคืออันยังอ่ะ
2: ก็อันนั้นนั่นแหละของขิงก็มีของแห้ก็มีแต่อู้บ่ได้
1: ก็ยังบ่อู้มาสุดๆละมาปล่อยเอากันขำใจเนี่ย
2: ขำใจก็ไปถามคนเฒ่าเอาไป
1: เอออันถ้าจะเป็นหางมันเน
2: า
1: ะ
2: เออแต่อยู่ใกล้ๆกันนะบ่

0: ดคือ
1: โหโอ้เรื่องแมงตะแต่ละนกกันปูดมันสดลูกไหนมาฮะเนาะ
0: ก็มันมากินแมงแต่แฮว่ามาถึงหมดนะคะ
1: มาแฮ่นี่เลี้ยงโอ้ยเงาปะ
0: มาหัวแฮ่ไปเยี่ยมปะ

0: たで。
1: まや。จบจบละกันจบละโอ้ย

0: ฮัลโหลนี่เสียงป้าหลวงเนอะคืนนี้ขอประกาศเชิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮามาประชุมกันเนอะป้าหลวงจะอู้เรื่องเงินล้านจะไปลืมเนอะ
1: โอ้ยเงินกำลังจะหมุนมากำลังจะหมุนไป
2: เนี่ยยังสู่จะเอากระป๋อนกะ
1: โอ้เอากะหลวงเปิ้นฮือเฮาเงินหลวงก็เงินเฮาแน่หรออ
2: ันเก่ายังบ่ได้ใจนี่เปิ้นเตื้อเงินกอขอคอจอเนี่ย
1: เอ้ยชื่อมั่งจังบอกแล้วหรอกอก็กูขอก็เขาขอก็ค่อยจอก็ใจกอขอคอจอกูเขาค่อยๆใจ
2: เอ้ยปู่คำแลนจื้อแต้ๆเปิดโครงการแก้ไขความยากจน
1: บ่ฮะ

0: โอ้โหมากันแต่พอฮือว่าชุมพัฒนานี่เท่ามาจ้าที่เรื่องเงินล้านมากันบุ้ยเอาละมาอู้กันเรื่องแต่งตั้งกรรมการเพื่อบริหารเงินล้านไผจะเสนอไผเป็นกรรมการเสนอมา
1: บ่หลวงครับผมขอเสนอครับ
0: ไผอ่ะโอ้ไอ้คําแลนจะเสนอไผ
1: ก็เสนอตัวผมเนี่ยค่ะ
2: อ๋อไอ้แล้วไผจะรับรอง
1: โอ้ก็รับรองกว่าเก่าก็ได้หรอ
2: ไผว่าสักตัวเสนอคนเดียวรับรองคนเดียวมันจะเป็นเรื่องว่าคนต้องเอาคนที่มีความรับผิดชอบสูงก่อน
1: โอ้อุ้ยหมายความว่าอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวฟ้องหมิ่นประมาทนะเว้ย
0: โอ้ใจเย็นๆใจเย็นค่อยอู้กันก้า
2: แต่กะมันจะบริหารเงินล้านได้อย่างไรขนาดเงินเมียมันร้อยเดียวมันยังหลอก
1: เพราะอันนั้นมันเงินขวานถุงเพื่อเลี้ยงเงินล้านจะเป็นกรรมการเตื้อๆก็มีก็ปัญหาบางทีกรรมการคนอื่นหรอมีกะปี้กะน้องปะหลวงอ่ะ
0: โอ้โหปอเงินล้านก็ยังบ่หันกรรมการก็ยังบ่ได้ตั้งทั้งที่โครงการนี่จะเป็นโครงการนำร่องหมู่บ้านเฮาเนี่ย
1: นำร่องข้าไปหิวอ่ะค่ะ
0: บ่เล่นนักไปแต่ปิดประชุม

0: พี่น้องทั้งหลายที่ห้องมาประชุมกรรมการแฮมเตอร์เนี่ยก็เพื่อจะแต่งตั้งกรรมการให้มันเรียบร้อยไปเหียบ้านอื่นเมืองอื่นเพื่อนพอได้กันหมดล่ะข้างกับบ้านเฮาเนี่ยคราวนี้คงเรียบร้อยเน
1: าะก็มันจะไปเรียบร้อยได้อย่างไรพ่อหลวงโอ้ก็ยังบ่ฮู้เรื่องปิดประชุมแล้วอ่ะ
0: โอ้ไอ้คําแลนแฮมเตื้อหน้าบ่ถ้ามาประชุมเนาะ
1: หกพ่อหลวงพ่อหลวงอู้อี้ได้อย่างไรอ่ะแสดงว่าพ่อหลวงจะเคลียร์ผมออกจากเส้นแม่เหรอ
0: ไอ้คำมันมามีภัยรับรองลูก
1: มีกะไอ้แก้วเมาฮะเหรอ
0: ไอ้แก้วเมาจะไปรับรองได้อย่างไรขนาดมาประชุมอ่ะเมาเล่าหัวซุกกว่างมกุโง่ฮะ
1: เ
0: นี่ย
1: เออน่าขอเถอะขอมาได้เป็นกรรมการเงินล้านเถอะอย่าไปคิดว่าตำแหน่งพ่อหลวงนี่จะอยู่ได้นะชัดเด่นแน
0: ่ไอ้คำนี่คิงคู่พ่อหลวงกันนี
1: ่
0: พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมขอลาออกจากพ่อหลวงเพื่อไปเป็นราษฎร
2: โอ้ลาแล้วลาลา
0: โอ้ขอลาสัก5นาทีบัดใดเพื่อที่จะตีไอ้คำแลนเนี่ย
1: เฮ้พ่อหลวงกล้าตีผมกะผมนี่จบเนนนะ
3: โอ้จบเนเนยังเนตีบัณฑิตแก
1: เนละคุณเนี่ยกะ
3: โอ้ยังอันพ่อหลวงโจทย์เลย
0: ขอเสียงรับรองได้หรอ
4: เอาเลยเอาเลยเอาเลย
1: อลาอาลาอาลาราชดอนรังแกประชาชนราชดอนรังแกประชาชน

0: again. It's all about football here, and we're here to bring you a fascinating.
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่สนามข้าวสารแปลงแห่งเมืองมัดเซประเทศฝรั่งเหลือกับการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่ฟาเตอร์ของบิ๊กแมตช์เลยล่ะครับระหว่างทีมเจ้าหนี้รายใหญ่ IMF สหรัฐอเมริกากับทีมสิงโตคำรามอังกฤษนะครับ
2: ถึงแม้ว่าทั้งสองทีมจะตกรอบจากฟอง98ไปแล้วแต่ทนเสียงเรียกร้องของกองเชียร์ฮูลิแกนไม่ไหวครับก็เลยมีฟาเตอร์บิ๊กแมตช์นัดนี้เกิดขึ้น
1: ทีมสหรัฐนั้นขนเอาผู้เล่นหน้าใหม่ๆลงสนามเกือบทุกคนเหลือไว้เพียงอเล็กซาลาสนะครับ
2: อเล็กซาลาสก็ใช้ยาไอ้ขาวแพะนะครับอเล็กซาลาสหลังจากที่ทีมสหรัฐแพ้2แมตช์ติดต่อกันนะครับในบอลโลกพอกลับถึงนิวยอร์กก็เกิดการยั่วสุดขีดเกือบทำแฮตทริกพัง3ประตูได้โดยประตูแรกได้จากการกระทืบประตูบ้านพ่อเมียประตูที่2ใช้หัวมงพังประตูห้องน้ำบ้านแม่เมียเข้
1: า
2: และประตูที่3ประตูสุดท้ายเกือบทำสำเร็จได้จากการพยายามงัดประตูห้องน้องเมียเข้าแต่พอดีได้ยินเสียงลูกซองแฝดดังขึ้นก่อนนะครับ
1: ไม่งั้นคงจะทำแฮตทริกได้นะครับพังประตูห้องน้องเมียสำเร็จนี่สุดยอดของการทำแฮตทริกจริงๆใช่ไหมครับ
2: แม่เสียดายจริงนะครับสำหรับทีมสิงโตคำรามนะครับอังกฤษยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอเว่นเบ็คแคมอารันเชอร์เชอร์ริงแฮมแม็กบานามันซีแมนพออิน
1: ครับสำหรับผู้ตัดสินในแมตช์นี้ก็ได้แก่ปูดีตีนต่ำนะครับจากสโมสรคนแคะการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับอังกฤษเตะจากหน้าไปหลังนะครับสหรัฐอเมริกาเตะจากหลังไปหน้าใครดีใครอยู
2: ่เดี๋ยวรู้
1: กันนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับการฟาดแข้งผ่านไปแล้ว48นาทีของครึ่งหลังนะครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ความกดดันก็คงไปอยู่ที่ทีมของอังกฤษนะครับเพราะว่าเจอแผนการเล่นของสหรัฐอเมริการะบบ1กับ10โดยให้ผู้เล่นกองกลางกับกองหลัง9คนไปยืนขวางประตูไว้บังผู้รักษาประตูแบ็คฟิเดลมาให้อังกฤษทะลุเข้ามายิงประตูได้โดยปล่อยให้อเล็กซานเดอร์ออกไปวิ่งเอาหนวดคางแพะไปแย่ซอกคอของทีมอังกฤษนะครับให้เกิดความรำคาญอยู่ตลอดเวลา
0: แหมรู้สึกว่าแผนการนี้สุดยอดจริงๆครับอีก2นาทีจะหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับอังกฤษได้บอลจากกราบขวาเบ็คแฮมส่งลูกให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมเลี้ยงลูกหลบอเล็กซาลัสแล้วโยนลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานเลี้ยงลูกหลบกองหน้ากองหลัง9คนที่ด้านหน้าประตูไปจนได้ครับแม็กมานามานมาแล้วนะครับแม็กมานามานโยนลูกให้ไมเคิลโอเว่นได้ครับไมเคิลโอเว่นได้จังหวะจะสับไกลในระยะ10หลาแต่ดูสิครับผู้เล่นสหรัฐหมายเลข7ครึ่งอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับใช้หัวโมงแบบโตบิโดบกเข้าเต็มท้องโอเว่นโอ้โหล้มกลิ้งไม่เป็นท่านะครับ
1: ผู้ตัดสินกูดีตีนตามว่าไงครับให้เป็นจุดโทษในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหไล่ใบแดงผู้เล่นเล็ก7ครึ่งอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ไล่ออกนอกสนามไปครับ
0: แล้วบอกว่าสนามนี้เป็นสนามฟุตบอลไม่ใช่เวทีมวยนะครับสหรัฐจะขอเปลี่ยนตัวครับเอาผู้รักษาประตูแบ็คฟิเดลออกจากสนามเอาหมายเลข2ครึ่งลงไปแทน
2: โอ้เป็นไมค์ไทสันครับ
1: ไมค์ไทสันครับ
0: ไมค์ไทสันจะเป็นผู้รักษาประตูแทนแบ็คฟรีเดลลูกโทษอังกฤษอลันเชียร์เลอร์เจอกับไมค์ไทสันในกรอบเขตโทษ
1: อลันเชียร์เลอร์ยิงเต็มข้อครับลูกพุ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อนาทีแต่ไมค์ไทสันกระโดดเซฟปากงับลูกบอลไม่ได้นะครับสกัดลูกโทษของอลันเชียร์เลอร์ไว้ได้ยังไม่น่าเชื่อเลยครับ
0: โอ้พองับได้ก็เคี้ยวลูกบอลเข้าปากอย่างอร่อยอร่อยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆฮอตช็อตนะครับฮอตช็อตอลันเชียร์เลอร์เจอทีเด็ดไมค์ไทสันนี่แหละครับทีเด็ดของสหรัฐที่สตีฟแซมสันคุยเอาไว้นะครับผู้จัดการทีมของสหรัฐได้คุยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: 1นาทีสุดท้ายนะครับผลจะจบอย่างไรนะครับลุ้นกันต่อไปครับ

0: นาทีสุดท้ายแล้วครับอังกฤษ0สหรัฐ0อังกฤษลำบากแน่ครับถ้าเจอประตูอย่างไมค์ไทสันไมค์ไทสันยังคงยืนอ้าปากแลบลิ้นมองหาลูกฟุตบอลที่จะพุ่งมาหาครับ
1: ตอนนี้ลูกอยู่กลางสนามทีมสหรัฐไว้ใจไมค์ไทสันที่รักษาประตูไว้ได้นะครับก็เลยให้ผู้เล่นทั้ง9คนวิ่งออกไปหวังจะโต้กลับในนาทีสุดท้าย
0: อังกฤษเป็นฝ่ายได้บอลอีกแล้วครับเชียร์เลอร์โยนยาวเข้ากลางให้เบ็คแฮมเบ็คแฮมส่งลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานตวัดลูกให้โอเว่นโดนไมค์เบิร์นกับแฟรงกี้เฮอร์ดุกของสหรัฐอเมริกาขวางเอาไว้นะครับโอเว่นคืนลูกกลับหลังให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมจะยิงครับแต่เจออเล็กซารัสไอ้เขาแพ้อีกแล้วครับอเล็กซารัสใช้หนวดแพ้ตวัดใส่หน้าเชอร์ลิงแฮมล้มลงเลยนะครับ
1: ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกจุดโทษในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินปุดีตีนตําเตือนสารัตคืนเอาหนวดแพะไปก่อความวุ่นวายอีกนะครับจะโดนเอามีดโกนตัดหนวดแน่ๆครับคราวนี
0: ้เหลืออีก12วินาทีเท่านั้นนะครับจะหมดเวลาแล้วคราวนี้เบ็คแฮมจะเป็นคนเตะเองครับเบ็คแฮมเจอกับไมค์ไทสันจะเหมือนกับลูกเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ
1: เบ็คแฮมเตะลูกบอลวิ่งเข้าไปหาประตูไมค์ไทสันรออยู่หน้าประตูได้จังหวะก็ใช้ปากงับทันที
0: แต่ที่ไมค์ไทสันงับเข้าไปไม่ใช่ลูกบอลครับแต่เป็นรองเท้าสตั๊ดข้างขวาของเบ็คแฮมพุ่งเข้าเต็มปากไมค์ไทสันส่วนลูกบอลพุ่งลอดขาไมค์ไทสันเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอังกฤษทำประตูไปจนได้ครับจากการยิงลูกโทษอย่างเหนือชั้นของเดวิดเบ็คแฮมในนาทีที่90ของครึ่งหลังอังกฤษนำสหรัฐไป1ประตูต่อ0และผู้ตัดสินปุดีตีนตำเป่านกหวีดหมดเวลาครับ
1: เป็นนั้นว่าอังกฤษเอาชนะสหรัฐไป1ประตูต่อ0จากการแก้เกมของเดวิดเบ็คแฮม
0: นี่แหละครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปากอ้าก็ยังมีรองเท้าสตั๊ดนะครับ
1: ผู้บรรยายฝรั่งเหลือบอกว่าไมค์ไทสันผู้รักษาประตูของสหรัฐอเมริกานะครับฟันหักไปเข้า4
0: คงจะไปกัดหูใครอีกไม่ได้แล้วนะครับ
1: การถ่ายทอดเปียกในวันนี้ก็คงหมดเวลานะครับ
0: ผมสามิตรปีกุลแล้วก็ดร.สุราแก้มข้าวผัดนะครับก็คงจะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันอีกนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: จะสับจอดตานหินกะว่าแห้งตายยากกะว่าเสือเจ็ดป๊อดมานาน
1: เอออันเพราะอาจารย์ครับมันต้องเอาเสือเจ็ดป๊อดครับ
0: นี่เอานอนลงไป
1: ครับ
0: แล้วก็กราบจิ้นควายดิบนี
1: ่อ่ะละอะละละละละอะละละ
0: จะไปเจอท่านอ
1: ะละละละละอาจารย์ครับได้กี่ป๊อดละครับ
0: โอ้ยจะไปเดือดกำลังได้สองป๊อด
1: อาจารย์เขาบอกเอาเจ็ดป๊อดได้ก่อนอะเอาเอาสักห้าป๊อดได้ก
0: ่อนอดเอากันมานานโอ้ยังกันลายมันบ่ได
1: ้ละอาจารย์เขาบอกเอาลายมันได้ก่อน
0: โอ้ถ้าบอกเอาลายมันก็เป็นแมวน้ำแต่อันนั้นกันมานานไปออกบ้านกูไป

0: แล้ว
1: สุจริตมาพรหน้าแน่จริงเอามีดมาเลยเอาดาบมาเลยอันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ดวงหน้า
2: สู้สู้จะไปแย่งอย่างอันข้ามบ่ข้ามก็ดักเอาไว้ในใจกา
1: อีแดงเอามีดมาให้อีป่ออีป่อจะฟันแขนเปี้ยแม่มึงสักคำหรออีป่อข้าม
2: โลงาดเขี้ยวงาดงาดแดงแดงแดงไปลีกไปลูกลีกไปแม่จะจัดการมันจะข้ามสักหมอกใดมันหูจักอีแก้วน้อยไป

0: โอ้ยโยโยโยโยโยโอ้ตายแล้วลูกศิษย์ของข้าตาก็ปามหัวก็แตกไปโดนไผ่ซ้อมมาตะบะนาน
1: โดนเมียผมบุบกับอาจารย
0: ์แล้วมันเอาอะหยังบุบขิง
1: มันเอาแกนโคกปกสิ้นบุบหัวมาจ่าบุบแห้งนาจามแตกดังจอบ
0: สัมโมสังโฆบันนานอาจารย์สอนแล้วมึงบอกฟังไม่ของดีเปิ้นบ่ดีอวดดีร้องบ่ดีตาถ้าเป็นแกนโคกปกสิ้นแล้วก็บ่ต้องเสือเจ็ดปอดละบันนานต่อหื้นร้อยปอดมันก็อยู่บ่ได้ไปปิกสมน้ำหน้าบ่ลูกศิษย์อวดเก่ง

0: 小妹喂啊，哦，老虎龙小板哦，嘿嘿嘿嘿嘿，溜溜溜溜
1: 啊啊啊啊，快点快，放啊，养别人别了，
0: 哎，มันของมันดีกินเนาะเรานี่มันบาดตับบาดไตดีเหลือเกินอ่ะเอาเช็ดตังไป
1: เฮ้ยอย่างใดเนี่ยลุงสร้างเล่าสาวบาดเนี่ยสตางค์คือบาดเดียว
0: โอ้มึงฟังมาทีคนเดียวมึงรู้ลุงชื่อลุงสาวสั่งเล่าบานมึงฟังมาทีมึงจะทองหุ่นดึงสาวกับเรื่องของมึงมาเกี่ยวลุงชื่อลุงสาวชื่อแต่ชื่อปันเวอร์เว้ย
1: อย่างนี้ก็มันมาเนอะ
0: ขอบใจมากลุงสาวไปแล้ว

0: แม่น้องลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้สวัสดีครับลุง
0: ต้องสวัสดีลุง
1: ลูก
0: ต้องได้ลุงบัดมีความสุขเลยถึงวันนี้ลุงมีปัญหาปัญหาลุงใหญ่ขนาด
2: ปัญหาอะไรล
0: ุงจะกินเหล้าขวดนี้มันเสี่ยงและลุงจะตายแล้ว
2: โอ้ลุง
3: มาได
2: ้เย็นเย็นก่อน
0: ปัญหาของลุงนี่นะภัยแก้บัดได้เลย
2: มันเป็นจะได้ลุงลุงว่าแม่ลุง
0: โอ้ยนั่นยังอย่างไม่ได้ชูถามอย่างชูจะแก้ปัญหาให้ลุงอ่ะ
2: เจ้ากะลุงมีปัญหาอะไรยังปรึกษาลูกหลานได้ลูกหลานจะฮับแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยลุง
0: แน่หรือ
2: แน่สิ
0: เอาละถ้าหากว่าชูฮับปะนะชูสองคนนี่เป็นพยานให้กันช่วยกันแล้วกันนะ
2: ได้เลยลุง
0: ว่าลุงชูจะแก้ปัญหาให้ลุงนะ
2: ได้ครับผม
0: ถ้าหากว่าชูฮับปะลุงก็จะเฉลยให้ฟังว่าปัญหาที่นักอกของไอ้ลุงคืออะไรยังนะปัญหาของลุงก็คือว่าไอ้ลุงบ่มีปัญญาจ่ายแค่ต่างกันเล่าคนนี้ถ้าหากว่าสูฮับไปแล้วสูจ่ายแทนไอ้ลุงกันเด้อขอบคุณมากสวัสดี
2: โอ้แม่กินตับ
4: เอาแถมละปู่สาว

0: ไปไหนมาเนี่ยบอกป้ากันจัดเมินไอ้ยังตาปูดตาเป่าแห่งนั้น
1: โดนเมียบุบขิงว่ะ
0: ปวดปวดปวดปวดปวดมันอย่างไรล่ำเรือเนี่ย
1: ตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางหัวแตกเป็นยำยำเขี้ยวลมเป็นบางพื้นที่เอ้ยบัดเดียวนี่ไหนปอดวางแผนไปละเมียไอ้ปอดนี่อีมุนผีเผาวันนี้มันต้องตายตายยังชนิดอีป้อจะเอายาเบื่อสุนขนมให้มันกิน
0: อ
1: ีป้ออย่ามาซื้อขนมร้านแม่ที่ไหน
0: แม่ไปหลังบ้านปุ้น
1: เออเนี่ยลุงจะจัดการด้วยด่วนนี่รู้จักลุงเมียอีป้อก่อน
0: แม่นะแม่นะเดี๋ยวบ้านอีลุงนี่เป็นผัวป้ามูลผีเผาแม่ก
1: ่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
0: บัดเดียวนี่ที่ลุงไปแปะกะเล่าแม่ผมนี่หลายร้อยแล้วนะประเด็นนี้ผมได้อัดเทปไว้นี่เรียบร้อย
1: โอ้ไอ้เนี่ย
0: อัดเทพไว้เรียบร้อยถ้าลุงบ่เอาแซ่ตังมาจ่ายภายในวันนี้ผมจะเอาเทพไปฮึบป้ามูลผีเผาลุงตาย
1: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าคิงจะมาลดเมย์อีป้อเอาเทพอีป้อไปฮึบเมียอีป้อฟ
0: ังโอ้ปนห้องว่าแบกเมย
1: ์โอ้อีล้ำเหลือฮะก็กินแหนงได้อู้คิงฟังอู้อันนี้เนาะ
0: มันต้องโดนอย่างอีก่อนปู่เช้า

0: บ่ยอมมาสั่งปิดเตียงคืนตีหนึ่งเนี่ยหมู่เฮาจะเอาหยังมาใจมาใจในจะลูกในจะผัวหมู่เฮานี่มันหาค่ำกินเจ้านะ
1: เปิ้นเฮาว่าหาเจ้ากินค่ำ
0: หมู่เฮามันแยกการเมื่อคืนถ้าอย่างอีอ่ะหมู่เฮาจะหากินตั้งใดอ่ะ
1: โหก็กินตั้งปากนะกะกะว่าขยะกินตั้งสายยาง
0: ป้า

0: ่านครับจากข่าวที่ออกมาท่านจะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ครับ
1: ผมยังไงก็ได้ครับเพราะผมไม่ยึดติดตำแหน่งมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศผมไม่ยึดติดเหมือนคนอื่นเขานี่ครับ
0: ท่านบักกึดอย่างแน่ก็ครับ
1: ผมบอกแล้วไงครับว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ได
0: ้อ๋อหัวหน้ามาแล้วหมูเฮาไปสัมภาษณ์ท่านดีกว่า
1: ไปเพิ่มเขาไป
0: ท่านครับท่านว่าท่านจะปรับครม.ท่านนักใจก็ครับ
2: อ๋อไม่มีอะไรผมเพิ่งไปต่างประเทศมายังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
0: ท่านข่าวบอกว่าพรรคท่านบ้านท่านมีหลายมุ่งนักใจก็ครับ
2: ไม่มีบ้านผมไม่มีมุ่งเพราะบ้านผมไม่มียุง

0: าลูกแม่ไอ้ล่ะเป็นยังไงมาโดนปัญญาปั่นจับเนี่ยลูกไผ่ไผ่จับลูกข้ามา
1: แม่แม่ล่าอยู่นี่แม่ช่วยล่าช่วยล่าบ่ผิดอ่ะแม่
2: เออบ่ผิดจะได้เอามีดดาบซามูไรไปฟันเปิ้นจะตายจะยังก็บ่ฮู้นอนอยู่โรงพยาบาลปุ้น
0: เป็นไปบ่ได้ลูกข้าน่ะดีมันจะตายเนอะเรียบร้อยอู่กำไดครับแม่ครับแม่ถ้าบ่เชื่อไปถามป้อมันปุ้นหรอบ่เหลือป้อมันเอามีดฟันต้นไม้มันยังฟันบ่จังแล้วมันจะเอาซามูไรไปไล่ฟันมันได้ยังได้
2: นี่คุณนี่คุณคุณฮู้ก็ขนาดตำรวจไปยับมันนะมันยังขู่ตำรวจว่าผมลูกไผ่
1: มาแจ้งคุณตำรวจผมกำลังจะบอกว่าผมเป็นลูกวิธีขายฟักอยู่การสามแยกคุณย่า
0: หันก็ลูกข้าน่ะมันดีเหมือนจะตายอ่ะ
2: ลูกคุณเนี่ยหัวหน้าแก๊งเลยล่ะยังอี้มันต้องขังลืม
0: ฮะโอ้ยล่ะลูกแม่
3: ถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้า

0: สู่วันนี้วันเกิดสู่ยากะข้าเตรียมอาหารที่สู่สอบเพื่อเรียบร้อยแล้วลาบมีดีใส่ควรในแวด
1: นี
0: ่โอ้ยตั้งแต่สู่ได้เป็นป้อหลวงมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวห่วมกับสกรรมเตื
1: ้อนี่สู่มันย่ำจริงๆอันยังป้อบ่มีเล่าร้องคอพ่อกับสู
0: ่โอ้กินเตอกินเตอสู่เฮยกำเดียวจะฮื้อหลาอ่อนไปซื้อเหล้ามาฮื้อแถมเนื
2: ้อข้าเจ้าถือว่าย่ำมันย่ำนะป้อหลวง
0: อันยังอันยังคำเดียวก่อนคำเดียวก่อนซูนี่สา
2: จะต้องบันยอมเนอะ
0: บันยอมอันยังเฮอซูนี่สา
2: เขาจะมาแจ้งความป้าหลวงไม่ไหน
0: แจ้งความเรื่องอันยังเฮอซูนี่สา
2: เขาย้ำก้อนเจ้าอ่ะ
0: โอ้ยเขาย้ำก้อนกาซูเฮยซูเฮยมาหาลูกบ้านเว้ยเหรอมาหาลูกบ้านเว้ย
3: ป้าหลวงอิน

0: เอ้ยเป็นป้อหลวงนี่เพิ่นนึงว่าเหมือนซ่วมมีหน้าบ้านไผมีเรื่องมีราวอันหยังก็มาเดือดร้อนอย่างเข้าบ้านป้อหลวงนี่อันหยังอีซะ
1: ป้อหลวงเจ้าถึงว่ายอมเนอะมันหวามก้นเจ้านะ
0: ไผ
1: ไอ้พัดถึงเจ้าหมู่มันน่ะกะ
0: นั่นเฮาบ่อี
1: หยังได๋ก็สตางค์ข้าเจ้าตกข้าเจ้าก็ก้มเก็บสตางค์มันหวามก้นเจ้าเจ้าด่ามันมันปายบ่พอมันตีนตั้งก้อนเจ้าแถมก็ถึงมายอมเนอะ
0: บัดเดียวมันมีไ
1: หนจัดการเนอะมีที่ร้านอาหารฮากะ
0: อ๋อไอ้พัดอีกอ่ะ
1: ยังบ่ต้องอั้นนะป้อหลวงมันยังคุยโวหาว่าป้อหลวงกับมันน่ะเป็นเสี่ยวเดียวกันแห่ตวยบ่มีทางที่จะยับมันได้
0: พัดพัดบังอาจป้อหลวงนี่ต้องฉินเนาะเอาไล่สามึงอยู่นี่
1: จัดการให้เจ้า
0: คําเดียวจะบ่คือเขาไปฮอกตัวมันมาผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกอ้าวมึงอยู่นี่นะ
1: เจ้า
0: อื้อจะกินข้าวล้ำๆเนาะ

0: ายุเพื่อนฮะมาเดี๋ยวนี้เพื่อนจะต้องช่วยเหลือฉันแล้วเนาะ
1: สบายกับเพื่อน
0: มาเดี๋ยวนี้นะอีจ๋ามันมาแจ้งความปวดหลวงปุ๋นแล้วข้าคิดว่าถ้าว่าเที่ยวเป็นพญานาคนะความผิดของข้าคงจะบ่มีเพื่อนต้องเป็นพญานาคนะ
1: สบายของมันเล่าเติงแต่พ
0: ่อมามีปัญหาร
1: ับรองเป็นรับรองจะเป็นพญานาคเต็มที
0: ่เดี๋ยวจะเกิงขวดก่อนถ้าเรื่องเรามาจบที่จะเฮือดแถมควรเอาก่อนเที่ยว
1: สบาย
0: ดีมาก
2: ก็หลวงอิน

0: นายพัดบัดเดี๋ยวนี้นางสามาแจ้งความว่าเฮาไปหวามก้นเปิ้นเป็นความจริงหรือเปล่าอู้ความจริงมา
1: คือว่าบ่เป็นความจริงครับผมมีพยานคือเพี้ยนของผมคือนายชุกชุกอู้ไปเลยชุก
0: ฮะนายชุกเฮาเป็นพยานให้นายพัดครับ
1: ครับ
0: อ๋อคือเขาอู้ความจริงมานะถ้าอู้ความเท็จเขาจะติดข้อขาดเป็นพยานเท็จว่าใหญ
1: ่อันคือความจริงเพื่อนนายพัดผมนี่นะครับมันก็ได้หวามเพื่อนแท้ข้าพหลวง
0: โ
1: อ้อยุกว่านะไหนว่าคิดจะเป็นพยานนะและเรื่องอย่าคิดต้องไปเป็นใจยา
2: ก่อนพหลวงของโมกตาใช่อ่ะขอกอย่าไปจะมากลัว
1: โอ้ยไอ้ก็ตีกันครับมา
0: โอ้อันยังไงเนี่ยมาตีกันบนบ้านพหลวงเนี่ยฮะชูยาวยังไงชูมาด้ามมาถือฮักอ่ะ
3: สูเนี่ยได้ไปล้างใบเหลือเนี่ยของกินข้าเน
0: ี่
3: ยว่าข้าวันเนี่ยฮือเรียบร้อยแล้วแล้วนี่อย่างบากินเอาถ้วยมาคว้างอย่างเอียฮะในเมื่อเอาถ้วยมาคว้างก็ดีละ
1: อัลลาฮ์อัลลาฮ์หัวปลาหลวงแตกแล้วหัวปลาหลวงแตกแล้ว
3: อัลลาฮ์
1: อ
3: ั
1: ลลาฮ์อัลลาฮ์ไอ้ยังแต่บอก
3: บอกว่าความละกะ
1: โอ้บอกว่าความบอกเกิมอย่างแล้วหัวปลาหลวงแตก
3: ก็โดนหวามฟี
1: อ่ะมึงยังดีกะโดนหวามก้นปลาหลวงนี่กันนี่หัวแตกหิบกี่เข็มบ่ฮู้
4: เอาแล้วเหตุเกิด22เนาะ

0: เกิดอย่างนั้นเถอะเอาหัวจู้กุงไก่ฮันเตอร์เปิดไปทำงานกะแย่แย่บ่ไปตายก็ตายฮันเถอะเอากุมควบหัวข้อตะกันดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะจะได้จะกินของงานบัลลัมเนอะ

0: วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสัวแก่โคกแก่โคก3ห้ามสัวเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่กู5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่กูเราเก็ดปอบน่ะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบเก็ดปอบมันเก็ดเข้าโพยออกจ้อนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบัดดีบ่

0: ตัวดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่ก้านมาเนาะเมาเหล้าแปลงหน้าตาย้อยติ๊กซิกเสี่ยงไปตาใดหะ
1: ช่างแปดฟันปลายบัตรเฉียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบะนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดฟันปลายแล้วยังมาลาบตะกะป้อนสูงบัตรมาอู้นักถ้าใครปาดคอ
1: ปาดคอไก่กะ
0: คอคน
1: อ๋อ

0: ปันสตางค์ขายทั่วเหลืองแปดปันไปไหน
1: อันไอ้คือว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมะนาวไปแก้ตัวทำกำเตอะ
0: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจันนะ

0: น้องจ๋าเล่าทองกงกับแก้มเมย์อย่างพ่องต้มยำเมย์ก่อนเนี่ย
1: อ๋อมีเจ้า
0: อันเอาต้มยำเครื่องในกุ้งนะ
1: บะหมี่เจ้าก
0: ุ้ง
1: มันมีเครื่องในที่ไหนกันฮั่นล่ะเจ้า
0: อันหม้ออันละประเภทตับเมย์หรือเปล่า
1: อ๋อมีเจ้ามี
0: อันเอาตับแมงเบี้ยทอดนะ
1: บะหมี่เจ้าอาหารแปลกๆอย่างเอี้ยอันเอาจำพวกยำบ่เจ้า
0: อันมันมียำอย่างพ่องอ่ะ
1: ก็ยำตีนไก่ตีนเป็ดตีนหมูตีนงัวตีนควายเนี่ยกะเจ้า
0: อย่างกี้บ่เอาจันเนาะอย่างสมองเล็งอย่างอุ้งตีนหมีอ่ะมีกว่าเจ้า
1: อ๋ออุ้งตีนหมีบะหมี่เจ้ามีก็อุ้งตีนที่เล่าจะเอากิ๊ดตีน
0: จ้าบัดเดี๋ยวนี้ตีนคนลุงบะเกนแล้วเนาะมันเป็นอาหารย่อยยากไปไปหน่อย

0: ไอ้น้องไอ้น้องเดี๋ยวเขาแวะร้านเราตองข้างต่างตะวันนี่เก่งเจนะ
1: แล้ววันนี้เราลุง
0: วันนี้เก่งเจนเว้ยไอ้น้องเวลาลุงขับรถนี่นะลุงก็ถึงเมียปนหรอก
1: ก็ถึงจะได้ลุง
0: เวลาเหยียบเบรกนี่นึกถึงเมียนะเวลาใช้เกียร์นี่นึกถึงกิ๊ก
1: แอนเล่นๆใจซับไปรุ่นแต
0: ่โอ้ไอ้น้องเรื่องโมนี่มันขำๆชิวๆนะสวัสดีน้องดาวมาแถมแล้ววันนี้บะอานเนอะเอาเหล่ากับแกงมาต่อยเนอะ
2: ได้เลยป่าดาวต้องขอบคุณป่านักๆนะเจ้าที่มาอุดหนุนดาวตลอดบะอานน่ะร้านน้องดาวจะอยู่บะได้แน่ๆเลยเจ้าป่า
0: เรื่องบนนี้มันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะทำแต่น้องดาวก่อนที่จะมาเปิดร้านนี่นะน้องดาวทำมาอย่างมาก่อนนะ
2: แต่ก่อนนะกะเจ้าน้องอยู่บ้านนอกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะกะเจ้า
0: เลี้ยงบัดเดียวนี้หร
2: อบัดเดียวนี้ก็ควายเลี้ยงนะกะควายเท่าตัวนะ
1: ลุงลุงลุงเขาว่าลุงเหมือนควายวะ
0: เออหู้แล้วจะไปมาย่อยนะบักเกินบักเกินนี่กะก็ถือกรรมนี้แล้วแกงขึ้นหัวงาดๆ

0: ันนี้มันนี่สูรักเงินข้าไปกะ
1: โอ้ยข้าบ่ได้รักบ่เจาะก็คนพอแล้ว
0: บ่ได้รักแล้วเงินข้าหายไปไหน700
1: โอ้บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้แม่งก็ไอ้น้อย
0: มันต้องสู่2คนเนี่ยเป็นผู้ร้ายปากแข็งไอ้โจร500ข้าว่ายัง
2: โจร500มันอีป้อผมเอามา200
1: เออนั่น
0: ไอ้จ้ากินเหล้ากินเหล้าตึงวันสู้ยังบ่ยังไงพ่อ
1: ตึงวันนี่ข้าก็พยายามจะลดละเลิกอยู่นะโฉ
0: ยังตะวานี่แหมสู้มันมาใจลดละเลิกแต่มันเป็นเลิกละลดเมาแล้วขับรถบ่ไหวละรถเหี้ยไว้ล้านปุ่นเปิงดีแต่หน่อ
1: ที่ข้าบักขับมานี่นะข้าถนองนโยบายรัฐบาลปุ่นหรอเมาไม่ขับแย่โฉ
0: มันมาใจเมาแล้วบักขับสู้ลมมันทำมาปิ่นปอกปิ่นแปะ

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เฮาได้โทรศัพท์เพิ่นเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เพิ่นก็บริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันคําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนคําเดียวนี่พ่อมันเด
0: ้อเอ้ยแม่มันพ่อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนพ่ออีน่ะจะไปโทรมื้อเนาะพ่อมีธุระด่วนนะ
1: มื้อมื้อคําเดียวแหละขอลองคํา
0: น่ะฮะเอ๊ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โอ้โหพ่อมันกว่านี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโหลอะโหลโอ้บ่ได้ยินซักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโอ้สู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บ่ฮู้พ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะไปจะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ยห้าหกพันพวก
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไก่แฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไอ้ล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบอกโอ้ดังดังธุรกิจนะกะ
0: ไปท่ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตามโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกะโทรศัพท์ไปยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกะเลือดกะยาแหมหูอย่างอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูพังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังค์บักกระพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อนคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ่ะลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนไม่ได้ฟุตได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: ค่ะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้ยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจพอดี
2: อ๋อกันยาโอ้เจ้า
3: พี่กันยากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่จะบอกเมษาตัวเนาะรถจะโดนยึดแล้วนะพี่เนาะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออเฮ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้จะไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนากระซ้ำอยู่ไกลเนี่ยเออ

0: เออเนี่ยเซลจะไปเอี่ยวสาวเนี่ยข้าท่องข้าถามหาเสน่ห์เกียมไม่พ่องหรือยังหึ
1: บ่ท่องข้านี่มีเรียบร้อยแล้วเซล
0: อันว่า
1: เดี๋ยวข้าจะท่องให้ฟัง
0: ลองดู
1: อมกะลึกตึกตักเงินนักสาวหุมสาวจีหุมแม่ห้างหุมแม่ไม้หุมแม่เฮือนนั้นตามใจ
0: โอ้ใหญ่อันน่ะเซล
1: โหบ่ได้ใจขี้ข้างจะเป็นเฝ้ากะเซล
0: อันแถมหม้อ

0: ฮานาฮาเซลมีไรมารับเด้อเฮ้ย
1: ตกให้ตามไฟท่ากะฮะตะ
0: เซลเป่าคุยข้าจะเป็นคนจ้อย
1: ได้เลยได้เลยเนี่ยเนาะ
0: เออเนี่ยใครปลูกสาลีติดต้นสันลักติดแต่ติดรักติดนักหนาน้ำใครตีสะกำใครต่ำสักน้อยติดทำติดแทเหมือนแห่ติดซอยติดสีดำมอยแต่เล่าติดล้ำติดเหลือเหมือนมะเขือติดเก้าติดเหมือนลูกเมาติดล้ำติดอวบอบอบเหมือนนกงาติดตังงาติดตัวโคตรงามแม่คำสาวงาติดแล้วบะนี้มันสีติดผ้าบ่มีวันลาจากน้อง
2: ไผมาจ้อยเสียงเย็นอย่างกับน้ำลวกไก่ขึ้นมาบนบ้านก่อนก็ได้เจ้า
1: ไปเชื่อไปก่อนเลย
3: ท่านกำลังรับฟัง

0: เซี่ยวๆไปอยู่อู่ก่อนนะ
1: ข้าอู่ก่อนกันเซี่ยว
0: ข้าก่อนดีกว่า
1: ข้านะ
0: เอาข้าขอก่อนดีกว่า
1: เออ
0: สวัสดีครับน้องสาวไอ้ขอนั่งนี่สักตัวขอนัวนี่สักว่าถ้าแฟนน้องมาแล้วไอ้จะลูกเนอ
2: นั่งเตอะนั่งเตอะจะไปนั่งตะตงฝากจะไหลลงตงจะไหลค่อน
0: ค่อนจังมันเตอะไอ้จะมาแปงจะมานอนแอมกินแกงห่วมถ้วยน้องสาวเพิ่นมีแฟนแล้วก็ฮะ
2: บะหมี่เจ้าบะหมี่ถ้ามีแฟนแล้วบ่อู้บ่จ่าถ้าถึงเวลาบ่มอยู่ในห้องบ่มอยู่ในห้องไอ้รอมีแฟนแล้วก้า
0: โอ้ก่อนยัง
1: โอ้ราคาอู้ก่อนเจ้าข้าอู้ก่อนกะบะหมี่น้องบะหมี่หมดซอยร้อยมันนามบนูนอุ้มกะแจ้มาอูเดือนแจ้งมืดทึกเอาไฟมาตามบักขามข้อเดียวคดตายลงโง่คดตายลงโง
0: ่อย่าบักขับกันสักหน่อยเสียวไปคนตี้คนตางฮะ
1: น้องกินข้อแรงกำอย่างจ้า
2: แกงพักแกงไม้แกงใต้แกงเหนือแกงพักแกงเครือแกงเหนือแกงใต้แล้วไอ้รอกินข้าวกับยัง
0: อ๋อไอ้กะกินข้าวกับหลับตุซาพระแกงหยอดวิหารแกงแค่ครัวตาลต้มยำพะน้อยอย่า
1: โอ้เซลอันนี้มันของกินยักโนนี
2: ่แล้วไอ้แซมรอกินข้าวกับยัง
1: ไอ้กะไอ้กินข้าวกับแกง11
3: ใครมาเป็นนักเลงนี่บักฮะ
1: ผมมันจะเป็นนักเลงหรอครับป้อ
3: มึงว่าจะกี้เนาะแกง11 11อ่ะแลกลูกช้องกูบ่ฮะ
1: ผมแกงเนาะไม่6ใส่เฮ็ด5จ้ะป้อ
3: เอ้าอ้ายแถมอ่ะอันก็ขอถูกแม่เถอะก็เดี๋ยวจะได้มาฆ่าคนกับของกินเนี่ยลุงเนี่ยจ้ะ
1: น้องอันไอ้พริกก่อนเนอะน้องเนอะ
0: ไปไอ้เกลือรวดพริกไอ้พริกเนอะน้องเนอะ
2: เจ้าวันหน้ามาเองทำไมเนอะเจ้า
4: ว
2: ัน
4: นี้ได้นะ

0: ตาไปวัดไปจ่วยงานพระป่าวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี่นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม่บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมาสอนยาก
1: โอ้ยน่อจะไปปาก

0: นั้นนั้นไอ้ตาขอยืมไมค์กำอโล1 2อโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอนกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
1: ้โอ้ตาตาโอ้บ่ถูกแล้วเด้อนั่นแดงนั่นแดงปิดไม้ปิดไม
0: ้พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพเฮ้อให้ปิดไหม
2: บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสู่ปะทะมาแกล้งกันอย่างอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุบคว้างแหบบอกอ้อย

0: วันนี้พอบาดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เขาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อันแล้วหนึ่งสองอันแล้วหนึ่งสอง
0: โอ้โหไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้ฮะหนา
1: ซื้อมาคนเดียวยืมมังเขามันบาดุจ้างอู
0: ้บ่หนั

0: ตาตานี่ไม่เนอะ
1: อโหลหนึ่งสองอโหลหนึ่งสอง
2: จะตายฮัตแต่แต่มาอโหลหนึ่งสองอโหลหนึ่งสองหนูบัดนี้กี่ก็โถมเห็นได้กล้า
1: อัตตาข้าตายไปตานหันเข้าจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนอ
2: เฮ้ยคนมักไหม

0: ผมนี่ได้เมียเนี่ยเกิดครบ7วันเลยเนี่ยเมียคนแรกเกิดวันอาทิตย์มั่นใจฮ้อนชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้องวงตระกูลพ่อเมียมาแอบหาที่บ้านเอาพริกแห้งมาฝากสักถุงเนี่ยขาพริกบ้านนะเอาทีวีผมไปเครื่องวันหน้าถ้าเอาข้าวสารมาสักถังเนี่ยบันลังเอาบ้านผมไปเป็นหลังไงก็เมียคนนั้นก็เลยเลิกได้เมียคนที่2นี่เกิดวันจันทร์ขี้งอนกดง่ายหายเว้ยผมหันมาซักผ้าคนเดียวผมเอ็นดูผมก็บอกจะเสาะคนมาช่วยสู้ไอ้กะ
1: สู้จะเอาลูกจ้างมาช่วยข้ากา
0: ข้าจะเอาเมียน้อยเนี่ยมาช่วยสู้นะ
1: ฮะจะเอาเมียน้อยรอข้าตายเหี้ยก่อนเนาะ
0: โหแล้วสู้จะตายเมื่อใดอ่
1: ะ
0: ตายเอี้ยมันโคตรอ่ะจะเอามีดมาฟันผมมันบ่มีเหตุผลอ่ะก็เลยเลิกไปละคนบ่มีเหตุผลเลิกไปละเมียเกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์วันอาทิตย์

0: เออผมได้เมียเกิดวันอังคารเนี่ยฉลาดดื้อรั้นบ่ยอมคนมีอยู่วันหนึ่งนะผมขับรถเมียผมหันไฟแดง
1: อ้ายระวังเด้อไฟแดง
0: ก็เฮาก็บอกว่าหันแล้วจะไม่มายุ่งกับอ้ายนะอ้ายเป็นคนขับอ้ายฮู้กะพอปิ๊กไปถึงบ้านมันหุงข้าวหม้อหุงข้าวเดือดมันเดือดเสร็จมันร้อนพอมันร้อนเสร็จผมก็ถอดปลั๊กมันถามไว้ได้ฮู้ก่อโ
1: หไผมาถอดปลั๊กไฟข้าออกน่ะ
0: เฮาก็บอกว่าอ้ายเนี่ยเป็นคนขอดเนี่ย
1: ข้าเป็นคนหุงสู่บ่ต้องมายุ่ง
0: นะคนที่เกิดวันกาลน่ะเลิกไปละมาได้เมียของคนเกิดวันปุดป้าตะคนนี้ก็เจ้าอารมณ์ช่างคิดช่างฝันแต่ว่าทะเลาะหัวกันนะ
2: โหบ่ได้นี่สู่นอกใจข้าไปมีเมียน้อยกะ
0: โหไปมีเมียน้อยที่ไหนอะสู
2: ่ก็ไม่มามีได้อย่างใดเมื่อคืนข้าฝันหันอยู่อะ
0: เออนั่นเอาความฝันมาเป็นความจริงโหอยู่บ่ได้ละอย่าเลิก

0: เออได้มีหำคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเมตตาปราณีเฮาจะเอาไก่มาแกง
1: บักข้ามาละสูไข่ดูมันน่ะ
0: จะเอากบมายำก่
1: อมากินละสูเอาเปิ้นมาหักแข่งหักขาข้ายินดูมันน่ะ
0: กินกับพักกับไม้แขนระดำปากนี่ตอนนี้ตายไปละคนใจบุญเหลือก็คนใจบาปอยู่นี่ตุ้ยอุ้มลุ่มบัดตายสักเตื้อได้เมียเกิดวันสุขแข็งคนนึกว่าจะสุขอย่างวันเกิดสามตุกเหลือเก่าอยู่บ่ได้ก็เลยเลิกได้เมียแข็งคนคนสุดท้ายเนี่ยเกิดวันเสาร์ป้อต่อขี้เหนียววันนั้นไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารพออาหารครบมันสั่งเช็คบิลทันทีอ่ะ
2: ป้าสูขาใจไว้โว้ย
0: อย่างมีอย่าง
2: ปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊ก
0: ก็ยังอย่างแล้วเหลือเนี่ย
2: หุ้ยละอ่อนเสิร์ฟ
0: อย่าง
2: มันทอนสตางค์พีชเหมือนค่ะ7 บาท
0: พ่อขี้เหนียวขนาด

0: ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: พบกับบุหรี่ลุงอ่ะจะบุหรี่จำนวนมาได้ว่ะ
0: ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านมาออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องตั้งไหนมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหวยฉะแล้ว
0: ยังงั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจียวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: ยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจียวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังชอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแฉงบ้านมันอยู่ตีนขาดเมืองเป้ามันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปะการฝังอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปูแดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหญ้าปุ๊ก
1: โอ้ยยิ่งคุณสาธยาอย่างเงี้ยผมยิ่งปวดหัวไม่รู้จักหรอกลุง
0: ยามกรุงเทพเป็นว่าบ่ฮู้จักไอ้ตาจังชอ

0: หนูมานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุง1แบนโซดาด้วยน้ำแข็ง1กอก
1: สีอู้ไทยถูกกว่านั่น
0: ถูกก็จะไปมาเถียงหนูเอาเหล้าให้ลุง1แบนโซดาด้วยน้ำแข็ง1กอกแล้วก็เอาต้มปลาหลิม1ที
2: ่ลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
0: บ่ได้กินแล้วเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: ชอฟเฟอร์ชอฟเฟอร์จอดจอด
1: จอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนาะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดจะเอาเหม็นกับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไม่มาถามย่อยเพราะถุงพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำน่ะอยู่หลังรถนั่นไง
0: จ้าตะกี้ยังบับบอก

0: น้องแดงป่อมีบ้านก่
1: อฮิปออยู่ในโซนน้ำยายล้างบ้านค่ะกะ
0: โอ้น้องใจงานอารมณ์ดีฮะ
2: ไอ้แชมป์กะ
0: ครับ
2: ตั้งปีนี้อารมณ์ดีเนอะแชมป์เนอะปีแล้วใช่ฉันล้ำยายออกพ่องบังออกพ่องแชมป์พ่อปีนี้ให้เราจ่อเผาไม้กำบนเนอะแชมป
0: ์โอ้น้องใจเอาไม้อย่ามากำ
2: ไม้บักกอกนะกะ
0: อันไม้บักกอกเนี่ยนะเอาแปลงตั้งหัวบ่ได้มันก็จ่อมันก็แตกใบลงใจ
2: อ้างว่ะ
0: แต่ก็
2: บอกว่าที่แน่ๆปีนี้ลุงป๊อกแน่กันแล้วก็จะได้ลบหนี้ทกช.กับเนี่ยนะแชมป์

0: แชมป์เฮ้ยแชมป
1: ์ครับ
0: โอ้นะได้ยินว่าขายลำไยละอีกอะ
1: ขายแล้ว
0: ขายจะได้นะแชมป
1: ์โอ้โหได้แสนปลายลุงใจโอ้โหโอ้ยังไงอ่ะ
0: มันมีค่าลุงเนี่ย
1: มันใหญ
0: ่ชวนแก้ชวนว่าได้แสนปลาย
1: ก็มันถูกขายไปตามถูกแล้วลุงใจแล้วลุงใจมาขายเจ้าไอ
0: ้ก็มาขายเจ้าเลยรอราคามันขยับแถมหน่อยปีนี้นะแชมป์ลุงได้ไปอู้กับผู้จัดการวิทวัฒน์ไว้แล้วเนอะผู้จัดการทกช.นะ
1: ครับครับว่าไง
0: ว่าปีนี้จะล้างหนี้หมดอันถ้าเหลือจากงานจะเอารถเก๋ง BM ชักกันนะแชมป
1: ์ขอทีทุกคนเนอะลุงใจ
0: แน่นอนแน่นอนกะยินดีกับลูกกับหลานเนอะ
1: ครับ
0: ไปละ

0: ุงใจลำไยบ่ขายเด
1: ้อไปถามน้อยอย่างละเหลือบ่ะ
0: โอ้โหคนเฒ่าอย่างใดเพิ่นถามมาได้อ่ะ
1: ผมจะไปขายอย่างใดราคานะกิโลบาทอ่ะ
0: โอ้ก็มันถูกกว่าขายไปตามถูกมันก็ยังแคว้หรือบ่ได้กะลุงใจ
1: ก็กูบ่ขายคนคืนเนาะคนเก็บเนาะกล้าปุ๋ยกล้ายาเนาะกูแปะเพิ่นมาหมดแล้ว
0: อันปีนี้เนี่ยบ่ได้ขี่เนาะ BM ที่ว่าเนาะ
1: BMX ก็บ่ได้ยาแถม
0: อันปีนี้นกเอี้ยงบ่ได้ฮ้องหำแล้วกะ
1: มันมามีละนกเอี้ยงอ่ะแต่มันมีนกเขานะแถม
0: มันยังได้หมอนกเขาอ่ะ
1: กูไปยืนแม่ต้นลำไยฮะเนาะ
0: กู
1: จำกูไปกู้ชะตังติ๊กๆกูไปเอามาแถมชามแทนนะเดี๋ยวเนี่ย
0: นั่น
1: ก็ลำไยถูกไปติ๊กๆไปนั่งเป็นกำกึดปืนหลองเขาเชียงต๊อกโตห้องแถมมึงว่ะ
0: นั่นห้องจะได้ฮะหม
1: อออกแตกให้กูจะเผาว่างชักวันนะต๊อกโตตัวนี้นะจะได้ไปอู้กับผู้จัดการวิชวัฒน์ยานโฉผู้จัดการทกชละแฉม
0: จะไปอู้เป็นอย่างไรลุงใจ
1: ก็ขอไปเลื่อนไปปีต่อไปนะกะจุกไอ้ละก็ห้องเพลงทกชลกอนะแฉม
0: เพลงกันอย่างทกชลกอลุงใจ
1: กะทกชลกอนะกะแฉม
0: เออลุงใจ

0: โอ้เอเลนไปไหนมาน่ะ
1: โอ้ไผ่โอ้ไอ้เหินกะ
0: เออ
1: โหอิดไปอิดเงาไอ้เหินนี่ไปตักน้ําบ่อมาเลิกขนาด
0: มันเลิกบ่ได้ลําเหลือ
1: ป้าอุ้ยบอกว่าสมัยก่อนป้าอุ้ยขุดเนาะ8ไม่เศร้าก่อนนึ
0: 8ไม่เศร้า
1: ครับเอ๊ะโอ้ยังไม่แอะแตะแอะว่า
0: น้ําบ่อไปหาเลิกละนี่ก่อน
1: เลิกบ่ได้
0: ขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิกไปบ้าน3วันปิกมาฟังเสียงมันจะดังจ๊อม
1: โหมันล่ําเหลือเนี่ยก้านผมก็
0: เนี่ย
1: ตะว่านี่ผมไปจ้อมเบ็ดอ่ะเอาเบ็ดพร้อมแกบ3คู
0: ่เอาไปอีหยังล่ําเหลือ3คู
1: ่ก็เอาแกบไปอุ่ยหื้อป่ามาไปกินตั้งอื่นพ่องอ่ะผมจ้อมมาตัน
0: โหมันนักอันล่ําเหลือ
1: ครับ
0: สู้แฮบ่ได้
1: เป็นได
0: ตะว่าไปว่ายน้ําในหนองว่ายไปว่ายมาปลิ่มตัวหมอกละอ่อนหมอก3ควบน้ําว่ายมาจนแฮนะถ้าอุ้มพอนักตะกึกหมอก10กิโลนั่นนี่สะได้บ่ได้เอาแห่ไปถ้าอันเสร็จแฮแน
1: ่โหหมอลงไปก็เซล
0: ผมต้องเปลี่ยนเอี้ยครับแล้วไผเป็นไผกัน
1: ก่อนเนาะ

0: ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหิน
1: อย่าม
0: าแต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกำปีกปอปีกมาถึงบ้านอ่ะลืมขแจรถเครื่องไว้วัดปัว
1: แล้วมาอีได้นะ
0: ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ก็แฮ่สําหายละขี้งกะ
0: อย่าง
1: แต่ว่าขับรถไปกาดปีกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลอกคอหันอยู่อ่ะ
0: โหแล้วปีกแม่งได้น่ะ
1: ก็เนาะอย่างชิงนะ
0: โหเสียวนี่อู้อย่างใดน่ะ
1: อู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องอะไรอย่างฮะหม
1: อติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าสายกับน้องเบาปะใส่หมูป่าตัวเบล่นน่ะให้เอาปืนขึ้นเลงนี่นะบุกกองเลงนั่นน้องเบาให้ซึกซึกซึกอ่ะ
0: โอ้มันเอ็นดูหมูป่าคะ
1: อืมแล้วกลัวให้ใส่พริกเผ็ด
0: โอ้โมละยิงโดนบ่โดนหมึง
1: อืมให้เปลี่ยนเยอะป่ะ
0: อ้าว

0: ให้เหิน
1: หืม
0: ให้เหินว่าตากับตีนเนี่ยไอ้ยังไม่จะสำคัญเหรอกัน
1: โอ้แฮว่าตา
0: ไอ้ผมว่าตีนว่ะ
1: ตาสำคัญกว่า
0: แล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ย
1: เอาถ้าขี้มันมีตาขี้ไปไหนได้ก่อ
0: ก็ถ้าให้เหินมามีตีนแล้วเหินจะเตี้ยวได้ก่อ
1: โหจะได้ตาต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
0: แล้วมันสำคัญกว่าอย่างไรล่ำเรือเนี่ย
1: ก็ขนาดจื้อคนอ่ะเปิ้ลจะใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีน
0: อ้าว
1: อย่างตุ๊กตามีก่อตุ๊กตีน
0: ฮะ
1: อย่างเครื่องดื่มอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอย
0: ฮะอ
1: ย่างไวตามิวมีก่อไวตีนมิว
0: แล้วเคยอ่านข้างกล่องมันก่อ
1: มันเขียนว่าไร
0: มีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียนว่ามีโปรตา
1: แล้วโป้เมียคิดรอภาษากลางเป็นห้องไอ้ยัง
0: พ่อตา
1: เออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีน
0: เอาอีดีกว่าป่ะ
1: ยัง
0: คิงว่าตากับตีนเนี่ยอันใดมาจากชนะ
1: แฮว่าตา
0: แต่ฮาว่าตีน
1: อัลล
0: าฮ์อันก็ตีนเต็มตาบาดใจตาเต็มตีน
1: โอ้ยนี่ตั้งเบ้าตาป่ะอุ้ยเรื่องเอาตีนดีกว่าเว้ย

0: ว่าได้พี่นัน
1: เฮ้ยบักก้อนกูขอร้องห้องกูว่าหลวงแม่เหมือนเดิมเต๊ะเจ้า
0: ซิกออกมาเปิ้นก็ห้องพี่นันน่ะก้า
1: ว้ายหยาบคายปากขอระร้าย
0: ถ้าจะอี้บ่าวน้อยจะนับถือก้าก
1: ูบ่ต้องการความนับถือกูต้องการพารัว

0: ตัววันนี้งามแต่เต้นเน
1: อบังงามด้วยจะใดไปเสริมไปแต่งมาละหร
0: องามแต่งามตักงามนักงามหนางามเหมือนเทวดาติดข้างฝาล่อง
1: ขอบคุณเจ้าที่ชมเหอกำมะลุนนี่มึงด่ากูกะ
0: ด่ามาใดเพิ่นชมไปย่ะ
1: เฮ้ยปิดตักนะมึง

0: ำเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วไผจะอู้เจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังตีฮักทั้งหลายครับมาป้ากับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ TM77.com นะครับวันนี้ผมกระทำน้อยดำเนินรายการเด้อนะครับต่อตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับก็วันนี้ป้ากันแฮมวันหนึ่งเนาะนะครับต่อทักทายกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันตังวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงกันนอกห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนอะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับยังใจบ่ได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวแล้วกันนะครับที่ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก็ลองฟังกันพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับ
2: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ซิบนิ้วขอยอมือสาวันตากลับนกตนผู้ที่เคารพต่อขุนเจ้าพญามังไรอย่างซอสมปราดทองซอยเจียงหายมาซอถวายขออนุญาตขอเจ้าขออนุญาตขอเจ้าซอประวัติพ่อขุนพญามังไรมหาราชผู้ก่อตั้งนครเจียงหายอย่างซอขอยอมือสาขออนุญาตปุ่งปันเพื่อได้จ้อยได้ซอฮือบรรดาพ่อแม่พี่น้อง

0: วังชนโหนไพ่จะกราบไหว้ทูลสามหาราชมังรายมหาราชาจะขอเปิ้งบุญญาป้อพัญญาปั้นเตา
1: สาธุสาธุพบปักรักษาบ้านป้องเมืองเพื่อรอดปลอดภัย

เมงรายลูกนี่ปารมีกว้างใหญ่โหนทำในไว้คงจะได้สมหวังได้สืบอำนาจในพระราชาวังของนครเงินยางอันยังกับก้าวหน้าพระพราหน้าไม้วรกายแข็งแรงรัศมีชายแสงเมื่อดาวแจ้งส่องฟ้า

0: ำเลยรวบรวมหัวเมืองหูเรื่องเรื่องจนไข่เมืองน้อยเมืองใหญ่ดังรวม
1: เจ้าต้องได้รวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือคือเป็นปึกแผ่นนะเจ้า
0: บ่ฮือได้แข่งข้อบ่ฮือได้ต่อต้านพระองค์จัดการบ่ฮือมันละรวมใจถึงไม่แข่งใจถึงไม่นวมได้รวบได้รวบ

0: อดพระเนตรใส่น้ำกบนาทีมันสมบูรณ์ดีตีนี่อย่าเหมาะลำ
1: ไปหั่นใส่น้ำกบตัวนะครับ
0: พอดพระเนตรโอ้งดงามและน้ำ
2: น้ำกบนาทีใส่ดีเหมาะลำถึงหมดถึงแง้มชุ่มช่ำหนักหนา

0: บ่มีปัญหาประชาบ่อดกันโอรสองค์ที่สองได้ฉลองงดงามเจ้าคุณสงครามประสูติยามเมื่อนั้น
1: มีบุตรแห่งหนึ่ง
0: เจ้าคุณสงครามเกิดจังไห้นะเจ้าและน
2: างเจ้าคุณสงครามประสูติยามเมื่อนั้นจังไห้เมื่ออ้ามกับ

0: แต่แถวได้พ้นไว้แถวเมืองเขลางนั้นเราไปหาลูกเจ้าพญาบึก
1: ครับ
0: เห็นลูกเจ้าอีบา
2: พระเจ้านี้มาจะยกมาเอาเลิกและพระญาเบิกพวกข้าเสิร์ฟตั้งไลจะยึดหลับปูนเป็นละวุ่นหลับไว้ตีหันลี่พลชัยป่อมังไลดังอัน 1,800 ยกมาไพ่พลโยธาจึงตั้งมาพาดนั้นป่อคุณแต่งตั้งเพื่อคุณข้ามลูกเจ้นยกทับไปต่อตานะนี่บ้า
0: แล้วแต่งเพื่อคุณสงครามนะเจ้าไปต่อต้านทัพพระเจ้ายีบา
2: เจ้าขุนสงครามปราบปรามพญาเบิกบะฮือขวางเกือกเป็น

1834ต่อมาพ่อคุณใจเวลาแถม5ปีนี่ไว้ได้สร้างเมืองหลวงลุล่วงแถมใหม่สร้างจนยิ่งใหญ่เวียงพิงสร้าง5ปี

0: ทุกเมืองสับไว้ว่าเจ้ามังลอยโอ
1: ้แผ่ขยายอนุภาพไปถึงเมืองเฮลังนะเจ้า
0: ที่แผ่วอังวะหูกามผับมาเครื่องบรรณาเจ้าเมืองเอามาดนนหงสาวัดดีตึงบ่มีขาด

0: มีมังรายศาสตร์เป็นบทบาทกฎหมายเป็นมีอิทธิศาสตร์มหาราชมังรายบัญญกเว้นไผ่เจ้านายไผ่ฟ้าอยากดีมีจนคุ้นค่าเท่ากันได้หับโทษท่านเหมือนกันตัวหน้าบัญญกเว้นไผ่เจ้านายและข้าเหมือนกันตัวหน้ากู
1: เจ้ากฎหมายมังรายศาสตร์นี่โอ้700กว่าปีนะเจ้าที่พ่อขุนสร้างไว
0: ้พ่อขุนทั้งหลายได้สะเมื่อภาครวยจนคนยากลำบากขัดสนคนนี้เป็นธรรมเหมือนกันกู้คนพ่อของวังชนเมตผลปอดเจ้ามีมัง

0: และบัใจแห่น้อยน้อยสร้างประวัติศาสตร์สามารถตั้งลายเกียงใหม่เกียงแห่บ่สเล็กสัตว์น้อยอายุบ่บัใจน้อยน้อยโดนฟ้าฝาดซอยล้ม
1: เพิ่นร้องว่าอสุนิบาตนะเจ้าอสุนิบาต
0: ตามคำบันทึกในประวัติศาสตร์อัศสุนีบาทมันก็ฟาดมาหาภาคมังลายละมหาราชาโดนเป็นเทวาเทพเจ้าจนได้หมดลมหายใจ

ระมีของตัวปอดให้แต่ว่าเพราะเป็นยังนากรรมปัดมาเอาก็จนได้ปัดเอาองค์สวงปอดให้จากพวงฟ้า

0: ันเล่า
1: ความจริงกษัตริย์มีความสุขสบายแต่เปิ้นยอมเสี่ยงตายเพื่อในวันนี้
0: เจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อประชาอนาราชทั้งหลายนะเจ้า
1: ทรงเอาข้าคนไพ่พลน้องพี่

0: ขอเจิญนักท่องเที่ยวตั้งหลายที่ผ่านที่เกยขอเจิญมาไว้
1: เจ้าห้าแยกขอบคุณนมัสการแม่
0: มหาราชาบิดาโปรด

ไว้ขอเอาสิ่งดีงามไปโบนขอลาบขอยศเพื่ออนาคตน่าสมหวังหมู่เฮา

0: ายนั่งเมื่อแต่เจ้าทิ้งยังมาอู้บาจ่าเฮียพ่อง
1: บาจ่างอู้ยังจะอู้ยังไปก็กลัวบ่ถูกใจเปิ้น
0: ใครอู้ยังก็อู้มาเถอะป้าถึงบ่ถือ
1: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
0: แม่เหลวเนาะงามก
1: ็งามกะมันมีท้องกับผมลูก
0: เพราะป้านั้นปากบ่ดีบ่นี
1: ่แต่กะป้าใส่ก็มีท้องกับผมลูก
0: เพราะขี้มาชกประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอะ

0: ยูกาไปมีอย่างนั้น
1: ม
0: า
1: เมื่อเร็วนี้ป้าถึงมายอมเนอมาป้านตายนานมุนไม่มาว่าชบประมาขายหน้าขายตาป้า
0: ไปขายหน้าขายตากันยังได้แถมห
1: มันมาว่าฮือป้ากับอีลาคำปันลูกสาวป้ามีต้องกับมันป้าถึงมายอมป้าขอกาล่างหน้าล่างตาสัก 5,000 เนอปล่อยวาง
0: เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆมันมีแต่กรรมนั้นมึงไปว่าอย่างยังอัน
2: มีแต่กะพ่อหลวงก็มีต้องกับผมลูก
0: โอ้ยมันมาอู้อย่างอีเนอะพ้นมาเต็มบาทกะบ่ะ
2: ใจนะที่เฮาว่าล่าคำปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้อย่างยังอ๋อ
0: ขี้ปุ๋มกะ
2: แล้วคนไทยเป็นว่าอย่าง
0: ท้อง
2: ล้านบนนี่เหรอ
0: โอ้โหอันนี้ก็หัวกูกะบ่ะ
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: กระทู้กันเหรอล่าคำปันกับป้าใสกับป้าหลวงมีต้องกับผมอ่ะ
1: โอ้ยบ้านนัดบ้าพี่ไป

0: กินเหล้ากับผีป่อหน่อย
1: กินเตอร์ป่อเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บาเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี้ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกหัวอีผันเล่าก็หากินตกต้องนี่เพอะล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟันกันขำขันตกแล้วนี่

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: อิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงเลิฟโปวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักจะตายนะมาเล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันนะกะตาอุ้ยนอกอะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสี่ตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้ามันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: ที่สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้นั่นมันเป็นป่าอย่าง
0: ก็ปลาจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแถมข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดปลาระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไหนจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: ายตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งกอกต่อไปอัดจะถามว่าปลาอะไรยาวที่ชุด
1: ก็ปลาไหลสิตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่ชุดต้องปานาติปาตาเวระมณีทิคาพทังชมาธิยามิ
1: เอ๊ะตานี่ก็ยวนเป็นเหมือนกันนะ
0: บาจ่ายวนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได
0: ้ปะมันจะไปมีอย่างไรเกิดมาเพราะจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตื่อ
1: มีสิตาปลานายมายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน้ม
0: โอ้ยนี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป่ะแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อจังชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนาะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้แอนก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนเอาม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม้ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำให้ตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ป้าปึงว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากโกหัวอันนี้มันเหลือชาโคกว่ารุ่นแน่แต่บ่ไปกูจะไปตาคนเดียวก็ได้มาง้อไผ่ชักคน

สืบสานวรรณกรรมปืนบ้านลั่นนาข่าวห่ำกำซอโดยคุณอรทัยคำน้อยบ้านหม่วงคำตำบลแม่คำอำเภอเม็ดจันจังหวัดเชียงไฮข่าวสั่งสรรวันเกิด

เลยตัดสินใจขยายความคิดบอกมิตรทั่วบ้านล้านนาจะจัดงานเลี้ยงสั่งสรรหันษาสนุกเฮฮาม่วนงานกันเจ้า

ท่านไปเมาบ้านน้องจะเลี้ยงสังสรรค์กินกันอิ่มต้องตัวของเขตห้องคนฟังมีตึงสัปปะภัย

กุ๊กฝีมือเลิศล้ำแก่งอ้อมแมวพงต้มกงแมวน้ำเจิญมาจิจำลองจิมต้มซุปเข่าม้ายำงาปลาลิมจานที่อยู่หิมนั่น

ุกนูนาลายพ้อยต้มส้มตกโตจวนน้ำลายย้อยแกงโฮแมวน้อยสุกสนไก่งวงไก่ฟ้าถ้าหนึ่งตึงคนติดใจกู

ปางพัดกระเพราเลิศลุดตักปอบอดตันลูกกันอดอดกินมดจ้อนถ้วยเลยนาไข่เมาไข่ฟ้อนลูกก่อนเลยนาดนตรีหามากะ 59,000 ไว้มาตาเสือพร้อมเบียร์และเหล้ามีฮือได้เมากินนักฟังเสียงดนตรีเวียนดีคือคักลูกจักยืดเส้นเอ็นคลายเจิญจวนมิดหักนักข่าวตั้งหลายบ่ว่ายิงใจบ้านเหนือบ้านใต้13กุมภาเจิญมาฮือใดมาห่วมโอ้ยชัยเป่าเค้กสาวล้านนาจัดงานบ่อเล็กป่าเด็กอ่อนน้อยไปตัวถึงบ่รวยก็จัดงานได้

0: ูอย่างนี้ดอก
1: แม่อุ้ยมาเนี่ยเป็นเก้า
2: พุทธชาติกับผู้ลาเป็นดีดอกสารพี

สวัสดีครับยินดีต้อนรับรักแฟนรายการเข้าสู่รายการสมมุติจนฟังปอบพระสังฆราชทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ในช่วงเวลานี้ทางสถานีวิทยุล้านนา FM 97.5 MHz ทางระบบอินเทอร์เน็ต www.sim77.com ครับผมปอบปากกับรักแฟนรายการเป็นประจำคู่วันเสาร์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง11โมงสำหรับเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560นะครับคุณฟังฮะแฮม7ค่ำเดือน5เหนือก็ยังคงเป็นปีบอกอยู่นะครับนอกต่างปฏิทินล้านนาครับผมก็ได้นำรายการปิกมาปอปากับรักแฟนสอกันแถมเตื้อแถมครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับคุณฟังที่รับฟังกันทางคลื่นความถี่นะครับผมบอกว่าจะทางอำเภอฝางแม่อายชัยประการก็รับฟังกันผ่านวิทยุล้านนาชัยประการ FM 97.5 MHz ครับผมแปดเวียงเชียงใหม่เมืองละปูนนี้ฟังกันที่วิทยุล้านนา FM 97 MHz ครับแล้วก็คุณฟังที่รับฟังกันทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผม www.sim77.com ก็ฟังกันไปนะครับเนาะแล้วก็ปกติรายการอื่นๆเนี่ยเพิ่นก็จะได้หันทาง CM TV ล้านนานะครับแต่รายการของป๊อปนี้บ่มีตั๋วเออหันนะครับคุณผู้ฟังเนาะได้ยินก็เสียงก็พอละเนี่ยฮะบอกเอามาฮือกับรักแฟนรายการให้หายง่อมนะครับผมเนาะบ่มาเห็นเลยเด้อนะครับก็กระไรอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรายการอื่นๆเนี่ยนะครับเพิ่นก็มาทำรายการสดๆนะครับคือหันหน้าหันหนวดกันนะครับโทรขอเพลงขอซอกันได้ตามใจนะครับแต่ว่ารายการของป๊อปนี้นะครับผมนอกก็เป็นการเลือกนะครับเลือกซอคือฝั่งนะครับบางครั้งก็เป็นซอเฉพาะกิจนะครับเป็นเรื่องกันไปนะครับบางเตื้อบางทีก็เป็นละครซอบางทีก็เป็นซอใหม่ๆบางทีก็เป็นซอเก่าอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็แล้วแต่นะครับว่าเสาใดกึดได้บ่าจะเอาอย่างบ่คือมีรักแฟนบริการได้รับฟังกันดีนะครับผมสำหรับเสานี้นะครับป๊อปจะเอาละครซอบ่ใช่ละครซอนะครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซอในนิยายธรรมเนี่ยนะครับเอามาซอแล้วก็คือกับมีรักแฟนรายการได้รับฟังมาได้เป็นในรูปแบบละครเป็นการ เล่าเรื่องให้ฟังนะครับผมวันนี้นำเสนอซอเรื่องนางผมหอมกระลากันนะครับเนาะป๊อปซอกับแม่ครูบัวตองเมืองเปล่าครับผมที่ตามรับฟังได้แล้วครับ

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ตอนเป็นตู้เจ้าอยู่ในศีลกินในธรรมมีกฎมีระเบียบทำผิดก็บ่ได้กูตัดสินใจซิกออกมากำนี้ละบ่ทั้งสวยทั้งหวานจะไปการไปงานกูก็สะดวกสบายจะจีบป้อจายจะตอกกอกบ่าวน้อยอย่างใดก็ได้ไผ่ตึงบ่ว่าละเจ้า
2: เอาตึตามใจหลวงแม่ตึจะเนี่ยจะได้ก็ตามใจเตอ

0: สวัสดีครับน้องสาวหน้าตาน่ารักดีเนาะถามเต๊ะเต๊ะเธอมีไข้จูหรือยัง
1: อะไรเนี่ยไข้จูฟังแปลก
0: ๆไข้จูก็คู่ใจไงล่ะว่าเต๊ะวันดีไอ้มีเรื่องขอความช่วยเหลือน้องมีน้ำมันก็ครับ
1: จะเอาไปทำอะไรหรอน้ำมันรถทั้งหมดหรอ
0: มาจ่ายก็อย่าเอาน้ำมันมาทอดสะพานรักระหว่างเราสองคนนะกะ
1: น้ำมันไม่มีมีแต่ดอกไม้เธอเอาไหมล่ะ
0: แอนแลดอกรักแม่นก
1: ็ไม้ดอกไม้จัน
0: เนี่ย

0: หนองครับไอ้อยากของหนองเป็นใยกำปูงขนาดเลย
1: ทำไมหรอ
0: ก็หนองจะได้มีเยื่อใยต่อไอ้นักกาไอ้มาที่นี่เพื่อต้องการจะถ่ายหาหัวใจ
1: ทำไมหรอ
0: ถามหาหัวใจและตอนนี้ไอ้อยากจะบอกเธอว่าเลอทัก
1: อะไรหรอ
0: รักเธออู้ไปอู้มาไอ้อยากคือน้องเป็นพักแคบขนาดเลย
1: ทำไมหรอ
0: ก็เฮาสองคนจะได้หวานกันนะกา
1: ฉันก็อยากให้เธอเป็นกระดาษสีขาวนะ
0: อ๋อหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์มันก่อ
1: ไม่หมายถึงกระดาษทิชชู่ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งลงในโถส้วม
0: โอ้

0: น้องครับพรุ่งนี้น้องออกบ้านอย่าลืมพกกันไกลไปด้วยนะ
1: พกทำไมหรอ
0: ก็เฮาจะได้บ่ต้องห่างกันไกลนะกะถ้าจะฮื้อดีน้องไปอยู่กับอ้ายบ่อ้ายมีธุรกิจใหญ่โตจะยกน้องดูแลให้เปิดสปาธุรกิจสปาน้องสนใจก็ครับ
1: โอ้โหจริงเหรอสนใจสิธุรกิจสปาสมัยเนี้ยเขากำลังอินเทรนกันรายได้ดีเท่ดีไม่เหนื่อยอีกต่างหาก
0: เหนื่อยขนาด
1: ไม่จริงหรอกเปิดสปาใครว่าเหนื่อยเห็นเพื่อนๆเขาทำกันไม่เห็นมีใครบ่นว่าเหนื่อยเลย
0: โอ้จะไปมาเถียงนะบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยกะสปาที่ไอ้ว่ามันคือสปาดุกปลาลิมที่มันอยู่กลางต้งปูน
1: อัพเฟรดเหนื่อย

0: ายล่างทองคงจะได้เห็นกังเยอะๆและเลือดจะเขียงครึ่งว่าอย่างไงแม่เกมล่าง
1: กิมกีว่าจะครึ่งว่าห้างขายทองแม่กิมล่าง
0: ลีลีว่าก็จะไหลครึ่งบางเขียงว่าห้างขายทองแม่กิมกี
1: กิมกีว่าไม่ยอมว่าจะครึ่งให้ใหญ่กว่าลือ
0: ว่าก็ไม่ยอมว่าก็จะครึ่งให้ใหญ่กว่าลือ
1: ว่าก็ไม่ยอม
0: ไม่ยอม
1: ว่าก็ไม่ยอม
0: ว่าก็ไม่ยอม
2: ปัดโทอันกิมล่างกิมกีสองกิมเถียงกันอยู่ฮั่นเนอะมันถึงสู้กูบัดได้หลับกิมจีบทานนี่เตาแก๊สกูถึงมาใจขายน้ำถั่วเน่าถึงหวานชงลูกจบปริญญาผู้คนเน่า
3: หลวงว่าท้องน้ำถั่วเหลืองกับน้ำเต้าหู้ไผไปว่าน้ำถั่วเน่า
2: เฮ้ยน้ำถั่วเน่าเนี่ยเป็นหู้กันหมดแล้วไงจะไปมันย่อยนะ
3: โอ้แล้วลุงยังมาใจแก๊สหลวง
2: อ๋อมาใจลุง
3: ยัง
2: ลุงกว่ามันบูบหัวนะ

0: ังคาของอ้วห่างทองแม่กิมล่างตามังกอง
1: กิมล่างกว่าก็มีห่างขายทองแม่กิมกีตานกอินชี
0: อ้วมีลีกว่าลือเขียนต่อท้ายทองดีต้องมีกิมลัง
1: ก็ต้องว่าต่อล่ะทองดังต้องแม่กิมกี
2: เอาเถียงกันอยู่ห้านั่นเนาะทองดีกิมลังทองดังกิมกีอันน้ำทั่วเหลืองรสดีต้องกิมกีบท่านเพนเนาะอยู่ระวังร้านทองเพนนะใครจะกินก็มาตั้งกิมกีบท่านเพนเนาะน้ำทั่วเน่าดังเดิม

0: จิ้มจี้ตีกันแท้ลูกนะจ๊ะโอ้จ๊ะฮะโอ้อันนี้ช่วยไผ่โต๊ะมานี่แน่ปัดตกบ่ายน้ำกว่าเน่ากว่าเน่าแล้วก็ช่วยเช่นนี้สบายแล้วโอ้ย
1: หยุดหยุดหยุดหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุด
0: โอ้
1: ลุงปล้นร้านทองใช่ไหมเนี่ย
0: โอ้คุณจากคุณหมวดจำหนวดผู้กองครับ
1: ผมนายดาบ
0: โอ้นายดาบนายมิดเนี่ยก็จ้างเจ้าปัดแป๊บป้อนครับ
1: ลุงปล้นของกลางอยู่ในมือเนี่ย
0: อันนี้คือว่าทองเช่นนี้มันปิว
1: ไปลงพักไปคุยที่ลงพักไปคุยไม่ต้องคุยแล้วไปคุยลงพักแล้วไปลงพัก
0: มันมาเป็นแต่กิมหลังกิมกีจะติดขอกฟรีกับกิมกีกิมหลังหมุนแล้วนู่นเนี่ยอันนี้แต่

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียนี่ยังมาตุกแตะตุกว่ายะการหัวบ่บ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจับตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอียกะอดเอาเตอะมากินข้าว
1: สาตุเตวบุตเตวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอรัฐบาลป่นก็บอกว่าหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่แต่มันตึงบ่มีเลยก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อ้ายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนจนแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนจนนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอันกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บักคาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่ขัดใจวุ้ยแน่หรอข้ากุดปะหายอย่างกันในมะพร้อนี่หรอ
2: ไหนไหน
1: ก่อนเนี่ยแน่แน่แน่ฮ
2: ะทอง
1: ฮะโอ้โหทองโอ้โหกำนี้เขาจะรวยกันแล้วสาตุเตวบุตรเตวดาปนช่วยเขาแล้วสู
3: สูจะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินเขามาป้อนเขานะไปไปสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดานะสูเด้อไป
1: ทอง
3: โอ้ปนว่าจะไปเสียงดังโอ้ยโอ้ย

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เฮาได้ทองมานี่นะเฮาจะไปเงี้ยหยังญาติเฒ่าเนี่ยมาตึงบ่ฮึเฮาไปเงี้ยหยังสักอย่างเฮาฆ่ามันเหี้ยดีกะหั่นมันมาหั่นล่ะแม่มันแม่มันแม่มันเข้าใจว้อยๆข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายโซไหน
1: ก่อนนี่หรอ
2: แน่ๆข้าขอพอหน่อย
1: ก่อนนายหลุมมันหรอก้มลงไปพอแล้วก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกําลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เฮาจะรวยคนเดียวแล้วเฮาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดำหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกำพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

0: ้ก็เตี้ยงพอขวายไปว่าลูกจักโผนไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพอขวายแล้วบ่ลูกเจ้าบ่เดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำขายใจ
1: มาปล่อยที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลารอเฮืออารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ได้ง่ายง่ายกระจายเงินได้ใช่ได้เมนก็อุ้ย
0: ปัจจิหาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคอนเสิร์ตเพิ่นถึงห้องเพลงตัวห้องเพิ่นถึงถอดเชือกถอดมันเป็นอย่างที่โกโหติกาอย่างของถูไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบรรยายลูกเจือ

0: บาลานบาลานชุดขมอมออกงออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อแต่กะครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้ฮื้อไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอรออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนมาได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่ไงผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: Mượn mạng nhằn nhị. Ai cười bà chấp nhám. Ừ anh, sao bác gì ครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อหื้อหลานผมกําเจอครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มอกอี้ยังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลำเนาเดิมแล้วเน
0: าะโอ้ยบ่ไอ้ลำเนาลำแนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันอย่างไรปะลำเหลือมาผมจะเขียนเฮ
0: ้ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนาะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างก็ครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอย่างพ่องมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอี้ผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: พี่ไกลบ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้จึงมาได้ละอี้บอกครับ
1: มาได้ละอี้เขียนมาได้ละ
0: ปะไอ้แรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปนเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปนยาบักเปิ่งของหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไปไอ้

0: เอ๊ฉันล่ะตำบ้านเฮาฝีมือจับจับได้ดีจะมีพ่อกว่า
1: ลูกหลานข้ามีเปล่าลุง
0: มันเขาจ้างยังพ่อ
1: จ้างเล็กจ้างไม้จ้างปูน

0: งมอยยังมาไปเอียหาลูกหาหลานบ้านใต้พ่อมายาย
1: โอ้เอียหาไผ
0: ก็ไอ้พูดบ้านใต้ฮั่นหรอ
1: ลูกของงอคอดยินนั่นเหลือ5บาทน้ําเช่นไปลูกเป็นหลานรวย
0: อย่าปล่อยว่าเนอบัดเดี๋ยวมันขายหน้าพ่ออุ้ยมันได้ 700,000 ก่อนนะ
1: ฮะมันขายเมื่อใด
0: หลายวันแล้วมันก็สั่งข้ามาว่าบอกคือลุงมวยมาหย่อเอาเนอสองมาสองอย่างนะ
1: ข่าวดีว่าเขาให้อ
0: ย่างที่หนึ่งข่าวดีอย่างที่สองข่าวให
1: ้โอ้ปวดหลานของลุงลุงก็ถึงงานทุกนาทีเลยข่าวดีอันยัง
0: ข่าวดีนี่ว่าถ้ามาจะเงิน 200,000
1: ปวดหลานรักถ้าข่าวหายเนาะ
0: มันว่าเล่น
1: อย่านี่วอกวอกจริง
0: ๆมันก็คนกรรมนั่นแหละ

0: ุกหลานตานเต้าทั้งหลายคนดีก็มากหลายคนให้ก็มากนักจะไปจุงไปจับกันเข้าคอกจะไปวอกและลุงลังยังมางานศพวันนี้ไปเฮอจะภาพหันนาไปทากินเข้าไปเฝ้าเปิดเล่นไพ่และไฮโลไปโชว์เสื้อผ้าไปทากินหลับไก่แจงไปแกงเปลี่ยนเกือบแต่งไปเสิร์ฟอาหารไปบะปอไปผ่านเจ้าภาพของจีนี่มันบัดเดนะลูกเนอหลานเนอหันหันเปิ้นเชิบหันข้าวต้มเนี่ยหมูเฮาหมูเฮาหยอกหมูเฮาหยอก
1: โหโหโหแต่งอู้เป็นศีลเป็นธรรมเรื่องมอบการนับถือโอ้ อันยังน่ะ
0: ข้าวต้มลวกปาก
1: โอ้ปูวอกปูเท่าตายเหี้ยปูวอก

0: โอ้โหน้องเดินทางมาคนเดียวเนี่ยง่อมไหมเนี่ย
1: หนูยังไม่แก่เลยพี่จะง่อมได้ยังไงอ่ะ
0: ไม่ใช่ง่อมนี่คือเหงาไม่ใช่ง่อม
1: อ๋อเหรอพี
0: ่มาถึงภาคเหนือเนี่ยสบายมากนะอยากกินอะไรบอกพี
1: ่หนูอยากกินน้ำพริกหนุ่มมาจ้ะ
0: โอ้ยเขาเรียกน้ำพริกวัยรุ่นหรือน้องอยากจะทานน้ำพริกคนแก
1: ่มันน้ำพริกอะไรอะพี่น้ำพริกคนแก่อะ
0: โอ้ยก็น้ำพริกตาแดงไง
1: อุ้ยดูเหมือนจะเผ็ดมากนะพี
0: ่มันก็เผ็ดอ่ะนะคะแนนน้องจะไปเน้อไปจิ้มมันเยอะก็แล้วกันเนี่ย
1: เราไปกินเลยดีไหมพี
0: ่ได้เลย

0: หลังจากมาเที่ยวท้องทุ่งท้องนาพี่ใจดีจังเลยเนาะยังพาหนูมาเที่ยวสวนสัตว์อีกดูสิพี่มีแพนด้าน่ารักจังเลย
1: มันก็น่ารักอยู่แล้วอ่ะเนาะตอนแรกๆที่มันมาอยู่นี่นะยิ่งน่าสงสารน่ะคนมาดูกันเยอะจนมันไม่ได้หลับได้นอนนะขอบตาเนี่ยดำคมมุมเลยอ่ะ
0: พี่

0: ที่ขอบตามันดำเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาไม่ใช่อดหลับอดนอน
1: เหรอพี่นึกไปพี่ก็นึกอิจฉาหมีแพนด้านะขนาดแต่งงานนะเขายังจัดให้ใหญ่โตเมื่อไหร่แล้วพี่จะได้แต่งสักทีเนี่ย
0: จะแต่งกับใครอะพี
1: ่ก็แถวนี้แหละ
0: สะคล่องเหรอพี
1: ่โอ้โหจะเอาพี่ไปตายลุนัน

0: โอ้น้องๆโอ้ยอยากได้อะไรนะซื้อเลยเต็มที่วันนี้พี่จ่ายเอง
1: ป้าจ๋าอะไรลูกดำๆเนี่ย
2: อ๋อบ้าใจลูกกันไอ้ดำเหรอมันเป็นลูกไอ้ค้ำไปอย่าก
1: ินได้ไหมจ๊ะป้าก
2: ินบ้าได้มันจะให
1: ้กินไม่ได้แล้วป้าเอามาขายทำไมอะจ๊ะ
2: ป้าได้เอามาขายแม่มันมาอยู่บ้านป้าก็เลยเอามันมาตุ๋ย
0: ป้าคืออีน้องนี่มันถามว่าอันดำๆหน่วยบักเกณฑ์เนี่ยมันหน่วยอะไรยังไปน้องเราเข้าไปในเวงกันดีกว่านั่นรถโดยสารมาพอดีจอดจอดจอดจอดไอ้ไปส่งผมในเวงกำ
1: โอ้ยพี่เขาไปส่งเราไม่เป็นเวงไม่เป็นกำหรอกเพราะเราจ่ายตังค์เขา
0: ไอ้ไปไว้รถปิ้งมาครับผมที่นี่ได้ปะ
1: พี่เป็นผู้ชายมาวงมาไว้อะไรเนี่ยหรือว่าพี่เป็นกระเทยกันแน่เนี่ย
0: โอ้ยพี่ไม่พูดแล้วเฮ้ยพูดแล้วพูดแล้วเจ็บแอวพูดกับน้องนี่พี่พูดสาอาเจียนโลหิต
1: อะไรพี่พูดสาอาเจียนโลหิตอ่ะ
0: ก็พูดสานี่ก็บัตรตันน่ะอาเจียนก็หากโลหิตก็เลือดอ่ะพูดสาอาเจียนโลหิตก็บัตรตันหากเลือดเนี่ยกะ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยก็เหมือน3วันแน่น้องน้องเน
2: า
0: ะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: วันนี้คงกินมาพอให้ล้ำแน่น่า
0: ล้ำก็กินมาล้ำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าตะวานี่สำนวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: าวอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนายเนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ะกะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนายเน
1: า
0: ะ
1: โหแล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่จิหาไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอจะมันเตอมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบหน่องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้มาโคดมาติดๆเพชรน้องอะอะโคดมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: จะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอเอารถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปๆๆๆไปเวยมาเวยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้อ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้นก็นั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักอ้าวกอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: ช้มแช้มอยู่ก็แช้ม
1: โหแล้วไผมาห้องกันได้หมอโอ้พ่อหัวมันลำเนียอบแห้งแต
0: ่ประเด็นงานเล่นตาคนเท่านี้เนี่ยบักกำลังเครียดเครียดเรื่องดำไหนอยู่นะ
1: โหลุงใจกะมีเท่าไหร่อย่างฮะ
0: อันเนี้ยว่าแต่วันดีมึงมีบัตรสมาชิกกลุ่มกระเชษตัวเปิ่นก่
1: อมีกะ
0: โอ้อันดีละลุงจะฝากมึงไปขายลำไหนสักหน่อยบัก
1: บ่ได้มันผิดกฎระเบียบเปิ่นลุงใจ
0: ได้กะ
1: บ่ได้
0: ได้นะ
1: บ่ได้นะ
0: อันลุงเฮ้มึงแห่ปังออก
1: ฮะอันก็จะลองหาวิธีก็นอกก็อาจจะได้
0: จริงกะ
1: หวานไอ้แซมละ

0: ấy thêm bà cha tán cả lắm nháy lúng mà đây chưa cả hả
1: có nhăng mà đây chưa ná kiệt mắn bà đi nó lung cháy mắn bà phàn nè
0: มันเป็นจะได้บะผ่านแชมป์
1: ก็เขาเอาอีบ่วมอีแตกศูนย์กันไปพ่องน่ะเปิ้ลบะเส้นใบปะทวนเฮือและลุงใจมีตัวเพิ่นพ่องกะ
0: ก็มีพ่องอีตึกเนาะเนี่ยได้มันปีแล้วก็น้ําใหญ่ก็ยังมีหั่นอยู่ก็ศูนย์กันไปน่ะกะ
1: มันก็ต้องมีการย่ําตีนกันพ่องวิ่งเต้นกันพ่องน่ะลุงใจบัดเดียวอ่ะ
0: กะลุงคือมึงถึง5ปันยะลูแชมป
1: ์ก็มันจะไปป้ออะหยัง5ปันน่ะมันกล้าบัตรสมาชิกเขาลู
0: เอาอีกลุงคือมึงแถม2ปันเป็น7ปันเอ้า
1: แน่ใจ
0: แน่ใจเลยล่ะ
1: ห้ามให้
0: บ่าให
1: ้ห้ามห้อง
0: บ่าห้อง
1: ห้ามขอคืน
0: บ่าขอคืนโอเคเลยอีตัวน่ะ
1: ตกลงเลย

0: ุ๊บแชมป์วันนี้ชะตังถ้าจะออกนะพอคนนะนั่งรอกันเป็นแซ่บจ
1: ้ะใจเย็นๆรอประจำคิวกะ
0: เนี่ยอันขอพ่อใบประทวนนะของลุงได้แต่ใดก็วันนี
1: ้นี่รอ250,000กันเนี่ย
0: หาช่องแขน5ก่อนกะโตโตดีแท้เอออันมึงมักหลับงัววันหลับควายบาดแชมป์เดี๋ยวลุงไปชื่อบ้า
1: หลับงัวหลับควายก็ศูนย์กันไปเลยกับเงินทั้ง250,000กันน่ะ
2: ต่อไปนี้ขอเชิญนายแซมสู้ซ่ามารับเงินทั้งหมด
0: แชมป์ไปบ้าหลับบ้า
2: จำนวนเงิน250,000 บาทหักหนี้เก่าย้อนหลัง3 ปีพร้อมดอกเบี้ยจะเหลือเพียง250 บาทครับ
0: โอ้อันยังเหลือ250 บาทเนี่ยบักแชมป์ฮะ
1: ก็สตางค์เฮานะกับลุงใจ250อ่ะเพราะว่าเฮาเป็นหนี้เพิ่น3ปีบ่ได้จ่ายถึงต้นถึงดอกเพิ่นหักไปก็ถูกเลยโหล
0: ก็มันนี่มึงโหลมันมาใช้หนี้ลุงโหลแชมป
1: ์โอ้จะไปอุนักจะไปอุนักเอาไป50ผัวมา200แล้วกันฮะ
0: โอ้หนอมึงเป็นหนี้เปิ้นแล้วมึงยังมาบอกเฮากูไอ้แชมป์ฮะ
1: ก็ถ้าผมบอกผมก็จะบ่ได้7,000นะกะลุงยังๆสัญญากันแล้วว่าห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืน
0: กูบ่ได้ให้ขอคืนเนอะกูให้กูเจ็บใจเจ็บใจลำไยอบแห้งกูเนาะเอากูมาแห้งแต่ๆแล้วเนี่ยเนาะ

0: ป้าพ่อรู้ป้อมึงแบกกระสอบหญ้ามาต่าวฮะนะ
1: อีป้ออีป้ออีป้อเป็นได้พ่องมันกระสอบอันยังล้ำเหลือเนี่ยฮะ
2: น้อน้ออีล้ำเหลือแต
1: ่โหไอ้แซมไอ้แซมมาอยู่อย่างในกระสอบนี
3: ่ไอ้ขี้คานเตียวอย่า
2: ลาโหหัวอีน้อยมันยังยังอีนี่มันแกงอีป้อลูกเนี่ยฮะ
3: ก็ไอ้ป้อแกล้งเขาก่อนลูกแต่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะอันนั้นบอยซ่อนเขาเพชรทิมตายอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมันเป็นอย่างไอ้บ่ลูกจ่ายกูเอาเลยวันพระใบใจมีวันเดียวเนอะบ่าแข่งนี้ต้องชำระ

อีพ่อว่าก็สอบเนี่ยไว้นี่ให้เฮามาแบกมีที่ไหนน่ะอ๋อตั้งนี่โลเนี่ยลงยกไปนักก็โอ้โหนักโอ้ยถ้าแบกไหวสงสัยถ้าจะได้กิ้งถ้าบักกิ้งก็ถ้าจะได้ลากสองอย่างเนี้ยลากกิ้งนี่กันเนาะไปละ

0: ผัวอีน้อยมึงกิ้งก็ชอบมาหยังเข้าบ้านมาหานี่นี
1: ่ก็ซอบย่านะกายแม
0: ่โหแล้วพ่อมึงรอไม่ไหน
1: หมูเนื้อเข้ามา
2: ข้าไม่ไหนก็ชอบไปชูชูหัวข้าออกกลับไรไร
0: ล่ะโอ้โหข้าจะเอาชูออกมาบัดเดียวเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้พอลุกตาตุ้มดำดำเขียวกระตุกกระเชียง
2: ข้าไปรอยายชูข้าไปรอแล้ว
1: บัดรอแล้ววันพ่อไผ่จะไปแบกหญ้าแถมครับคุณพ่อ
2: มันจะไปแม่งย่อเย้ยกูเหนื่อยหัวอีแดงควายดูแค่นี้กูต้องช้ำละกูต้องช้ำละ
3: เพลงแล้วลูก
4: ป
3: ก
4: ติ
3: ปกติ
4: มา
3: แหละ
4: เ
3: นี่ยเออก็สายปีนมาตรงเพลงแหละ
5: ปีนของเขาก็สาย
6: ตรงเพลงแหละเกี่ยวกับหลังกล้อง
4: เน
6: ี่ย
4: สายมาตรงเพลงหน
6: ึ่
4: งปีนม
6: า
4: เ
6: น
4: ี่
6: ยมาเริ่มที่โพล
7: ปีนมาไปตรงปูน
8: เนอเนอเ
5: นอแล้วก่อนแล้วก่อนเนอเนอ
6: ไม่มาตุ๊กมู
5: ่เนอก็สายปีนแล้วนะ
7: เราเราหางโอ้เอาตีนไปแล้วปุ้ยเลยเอาตีนไปถนนด้วยกัน
5: ต
7: ี
5: นไปถนน
7: เลย
6: ผ
7: ู้
6: ใจก็อ้วกนี่แล้วลูกเอออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเอาเอามัดจุกกันหน่อย
4: หน้าหน้าพันแต่ก็อ้วกกระซอบพันอยู่ห
6: ั
4: วหน
6: ้
4: าอ้วก
6: พันเนี่ยต้องแหงอะไรกินตรงนี้เนี่ยเพิ่งชูโพดหมอนหลับมาเลี้ยงเนาะเพิ่งในแห้งเอาหลับมาชงไว้บ้านนะบอก
5: ใจเย็นรับไปด้วยตาได้หรอตาได้แล้วเน
4: ี่ยจะตายเลยเด้อร้อน

0: โอ้ไอ้เฮิร์นไอ้ยังไปแย่ยังมาเนี่ยแปลงข้อซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
1: โอ้โหเรื่องมันมีที่มาที่ไปบ่เฮ้ย
0: เออแล้วมันเป็นไร
1: ก็อีลูนเมียฮานะกะมันหาว่าฮาบ่มีน้ํายาฮาก็เลยไปซื้อยาไวอากามากินฮากินเข้าไปเม่นแต่ลืมกินน้ําตวยเข้าไปยามันเลยขามคอฮาเนี่ย
0: แล้วมันเป็นได้ไงนะ
1: ก็ตื่นเช้ามาคอฮาก็เลยซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
0: เอ้ยอันว่า
1: เออ
0: การผมกะ
1: ไอ้ยัง
0: แต่ว่านี่เมียผมก็ซื้อไวอาก้ามาให้ผมเหมือนกันนั่นนะ
1: เออ
0: แต่ว่ามันกลัวผมบ่กิน
1: นี่ใด
0: มันก็เลยลากเอาไปศูนย์กับพัดไทยเข้าใจว่าจะบ่มากนะแต่มันกินมาได
1: ้ที่ยังกินมาได
0: ้ก็เส้นพัดไทยมันซื้อเกิกเดิกหน้ากา
1: โอ้ยเรื่องมันบ่เป็นเรื่อง

0: ปิงบ่รู้เรื่องมันบ่เป็นเรื่องแต่ๆคิงว่า
1: บ่เป็นเรื่องอีใดเหิน
0: ก็อีลูนเมียแฮเนี่ยกะขี้พ่อต้อสูง150น้ําหนัก80เนี่ย
1: ว้าย
0: เวลายืนนี่พ่ออย่างอึ้งขี้คาน
1: โด
0: เวลานอนพ่ออย่างรถเวสป้าโกนให้บ่อีลูนกูมึงบ่ดีมึงไปแต่งตัวมันทันสมัยหน่อย
1: เ
0: สื้อยกทรงใส่เป็นแบบบันดันทรงไปเลยกางเกงในก็ใส่แบบจีสติง
1: โอ้จีสติงอย่างใดวะ
0: ก็จีสติงกางเกงในที่ใส่เดี่ยวผ่านร่องก้นเนี่ยมันก็เจื้อแฮมันไปซื้อ4ตัว4สีตื่นเจ้ามาใส่มึงแฮพ่อโอ้โหเตียวออกมาในขนแขนหันลูกสู้เลยว
1: ่ะแสดงว่าใส่แล้วเซ็กซี
0: ่มันใส่ประจำมันบอกมันใส่ตะปีนเอาใส่เดี่ยวไว้ตั้งหน้า
1: แล้วมันเป็นยังไง
0: โอ้กับพ่อกับไก่กับพ่อยังห้องเมืองแห้งนะคิดว่า
1: Ha-ha!

0: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
1: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
0: ไปไหนวะ
1: โอ้อาจจะไปซื้อหวยมันพุ่งหวยออก
0: โอ้พุ่งหวยออก
1: เออ
0: โอ้แล้วสมมติว่าถ้ายิงถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านนี่พี่เอาตังค์ไปอย่างวะเพื่อน
1: โหถ้าหาถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านหาจะซื้อที่ดินสัก200 ไร่
0: ซื้อไว้อย่าง200 ไร่
1: เอ้าคนมีกระตังก็ซื้อปล่อยว่างให้หญ้ามันขึ้นลกเล่นน่ะ
0: โอ้ยแง่
1: โหแล้วคิงเหรอถ้าเกิดถูกรางวัลแจ็คพอต50 ล้านคิงง่ายๆอย่าง
0: ถ้าหาได้50 ล้านหากว่าจะซื้องัวมาเลี้ยงสัก200 ตัวป่ะ
1: โอ้โถวัวตึง200 ตัวก่อนแล้วคิงจะไปเลี้ยงที่ไหนล่ะเหลือ
0: ก็เลี้ยงในห้อยหิงฮะกะ
1: โหแล้วเอาหญ้าที่ไหนกิน
0: ก็หญ้าในห้อยหิงฮะโหล
1: โหอันนี้มันก็บุกลูกกันน่ะ
0: ก็บุกลูกยังแค่วัวไปกินหญ้าน้อยเดียวบ่ได้เว้ย
1: อ๋อนั่นมันที่ดินฮะ
0: โหก็น้อยเดียวบ่ได้คิงมันอีล้ําเหลือ
1: แสดงว่าคิงมีปัญหากันน่ะ
0: ที่เอาอีได้อ่ะ
1: ที่เอาแล้ว
0: ที่เอาฮะที่เอาฮะที่เอาแฮ
2: ะยดทั้ง2คนนั่นน่ะ
0: อ๋อสวัสดีครับลําตรวจ
1: ตํารวจ
0: ครับ
2: ทําอะไรทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ย
1: อ๋อก้อยห้าเนี่ยค่ะมันเอาวัวต้อง200 ตัวมากินหญ้าในที่ดินผมอ่ะ
2: โอ้อย่างนี้ไม่ถูกนะคุณเอางัวไปกินหญ้าในที่ดินของเขาเนี่ยถือว่าบุกรุก
0: ก็ตี้ผมมันบ่มีก็เลยหันตี้มันว่างก็เลยเอางัวไปกินหญ้าน้อยเดียวครับ
2: เอาอย่างงี้คุณพาผมไปดูที่ดินของคุณแล้วกัน
1: อ๋อยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอ้าแล้วงัวของคุณอ่ะ
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอ้าแล้วจะเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อกันเยอะแยะเนี่ย
0: เอากะว่าถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านจะเอาตังค์ไปซื้อครับ
2: แล้วซื้อหวยกันยัง
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: โอ้อย่างนี้ก็โดนข้อหาทะเลาะวิวาทต้องเสียค่าปรับเนี่ย
1: ก็ได้ครับ
2: คนละ500
1: เออ
0: นั่นเรื่องมันบอกเป็นเรื่อง

0: อุ้ยบ่สบายก้ามานั่งเงาโกกโงกอะยังบ่ไปหาหมอเนี่ย
1: อุ้ยบ่กล้าไปบ่มีสตางค
0: ์ก็จะไปใช้สตางค์อะหยังนักอะบัดเดียวเนี่ยเพิ่นมี30บาทรักษาทุกโรค
1: ก็ย้อน30บาททุกโรคนั่นก็อุ้ยบ่กล้าไปอุ้ยมันเป็นหลายโรคก็ลองคิดพอกะ
0: เป็นโรคอะหยังพ่อ
1: โรคขาดอาหารเบาหวานใจสั่นเป็นโรคความดันเจ็บหัวตัวฮ้อนเป็นโรคกึดนักบ่หลับบ่นอนแข็งอ่อนขาอ่อนบึดฮ้อนบึดหนาวโรคเกาโรคปวดขี้การหลังยาวหนังเอ้อหนังหาวน้ำลายย้อยเจอเจอน้องคูณพอกะ3555 3621 3728โรคมันจะเชื่องเป็น300ปลายจ่ายก็จังมาตุ้ย

0: อุ้ยเนี่ยอันยังเนี่ยควันไฟจุ้งจุ้งเนี่ย
1: ย่างกินนะมามากินด้วยกัน
0: มันยังบาสุกเตื้อจะกินได้กันอ่ะเลือดย้อยโซ่ๆฮะ
1: โอ้น่าอย่างเงี้ยมันหวานดีทุกล้ำเป็นพญาติหำห้าหำห้าเนี่ยเป็นยามามากินด้วยกันอะไรอะไรโอ้โอ้ยเจ็บท้อง
0: ฮันฮันฮัน
1: โอ้ยเจ็บท้อง
0: ฟังนะนะนะบอกบาสุกฟังกินสุกล้ำเป็นพญาติห้ามห้าห้ามห้าตายจะลาดตึงมือ ไปไปไปหงยาจีนที่เหลือนี่เอาขว้างเหี้ย
1: จะไปเอาขว้างเนาะจะถุงแถวๆอุ้ยอุ้ยจะเอามากินที่หงยา
0: โอ้ยังขางกินเยอะเนี่ยเปิ้นหวานนะละอ่อนหันแต่กำเป้าคนเท่าหันแก่กำกิน

0: อุ้ยเป็นไรสบายดีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เออสบายดี
0: จำผมได้ก่อนเนี่ย
1: จำได้กะไผ่อะ
0: ผมนะ
1: โอ้มึงกะอุ้ยไปห้องยามาแล้วรู้หมอปนบอกคืออุ้ยกินอาหารให้ครบ5หมู่อ่ะ
0: แล้วอุ้ยได้กินก่อ
1: กินก้าหมู่1ปอดหลวงท้องหมู่2ปอดหลวงผามหมู่3ปอดหลวงดีหมู่4ปอดหลวงจ้าข้างหมู่5ปอดหลวงโอ้ไปบะลูกมันไก่อยู่บนดอยปูน
0: จะเป็ดใจยังได้อุ้ยอาหาร5หมู่นี่หมายความว่าเนื้อนมไข่ผลไม้ผักสดบะใจหมู่บ้าน
1: โอ้อันแหม่คนเฒ่าบ่เข้าใจแล้วมึงเหรอไปตรวจพอละกะโรคเอดอ่ะ
0: ไปตรวจแล้วบ่เจอ
1: บ่เจอโรคเอดกะ
0: บ่เจอหมอ
1: เออบ่หลอดแท้กะบ่

0: โอ้ยรูปหล่อเมียหลายตายน้ำตื้นแต
1: ่มันเอาไผ่ล้ำเหลือลุง
0: โอ้ยอันเมียมันนะไม่เป็นหมื่นบุญอีกน้อย
1: แล้วที่ให้แหวนโซเป็นมูงวะเน
0: า
1: ะลุง
0: ก็เมียมันหมดน่ะกะแต่ว่าปีกไปละมุงแล้วนะ
1: ยังอัน
0: นั่นเน
1: า
0: ะ
1: ก็มันรูปหล่อเนาะลุง
0: เออคนรูปหล่อออกบ้านเหมือนดาราปีกมาโดนผ้าห่ออย่างมัมมี่มันดักแด่แต่

0: ต่อไปขอเชิญท่านสจ.ประพันธ์แก้วเก๋เอามาอ่านประวัติย่อโดยละเอียดครับ
1: ขอขอบคุณพิธีกรท่านอบต.สายทองทองเจริญผมก็งงเหมือนกันนะครับอ่านประวัติย่อโดยละเอียดแต่ก็จะอ่านนะครับคนเขียนบ่ได้อ่านคนอ่านบ่ได้เขียนผิดพลาดตอนไหนขออภัยด้วยนะครับประวัติผู้ตายชื่อว่านายลึกนามสกุลลอดแลดพ่อแม่บ่ปรากฏนามตอนเมื่อเป็นละอ่อนเฮียนอยู่ป.4บ่จบเนื่องจากอายุเกินครูไล่ออกหลังจากออกจากโรงเรียนแล้วมาเป็นขยมวัดได้ทํา3วันตู่เจ้าไล่ออกจากวัดแถมเนื่องจากลักข้าวเย็นไปขายหลังจากนั้นก็ออกมาประกอบอาชีพลักเล็กขโมยน้อยเป็นหลักในที่สุดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปติดคอกเป็นเวลา3ปีเกือบจะพ้นโทษไปตีผู้คุมแถมก็โดนเพิ่มโทษไปแถม2ปีพอพ้นจากคอกมาด้วยความเป็นหนุ่มก็มีความเจ้าชู้เอาเมียเหมือนเปิ้นถ่ายผ้าสุดท้ายไปเจอเมียมัดพยายมเตี้ยวหลวมผมตั้งย่างจ้าหน้าดำแล้วก็จบชีวิตลงอย่างน่าอนาถที่เล่ามาทั้งหมดนี้ยังบักเกิงของความบดีเพิ่นเตื้อสวัสดี

0: ่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ออกมาวางผ้าไตรครับขอเชิญกำนันบ้านเฮาครับขอเชิญผู้ใหญ่บ้านขอเชิญท่านอสมขอเชิญท่านอบต.ขอเชิญท่านสจ.ออกมาวางผ้าไตรพร้อมกันเพราะผ้าไตรมีผืนเดียวครับ
1: อ๋ออันนี้ผ้าไตรผืนเดียวกำกับคนแจงคนแจงเป็นดีสังเวชกว่า

0: ไ
1: ปแม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะต้องปุ๊บนะ
2: โอ้ยรู้แล้วนะ
3: ป้อป้อ
1: เออนั่น
3: หั่นมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
1: หั่นคอมันยาวแล้วลูก
3: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
1: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังอะกะ
3: แล้วก่อยแล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
1: ป้อดึกป้อดื้อนะมันรับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะไอ้จิ๊กเกย
1: จิ๊กเกยลูกอ่ะรับตื่นนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กะลูก
2: แล้วเฮ็ดล่ะป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อบ่ดึกบ่ดื่นนะบ่รับบ่นอนอื้อบึ๊บ

0: ลูกลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมี2ขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เพิ่นแตกแตกแตกแตกป้อมัน
0: อ
1: ุ้ยข้าหยังเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึกอีหน่อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอป้อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: ก็เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊ะเคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเปิ้นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทบึ้บ

0: กินข้าว
1: สายบัวน้ำไผ่วอสอนสายบัวน้ำไผ่วอสอน
0: ไอ้กินข้าว
1: สายบัวน้ำไผ่วอสอนสายบัวน้ำไผ่วอสอน
2: ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเจ้าไหนกำลังวอมาน้ำไผ่วอสองน้ำไผ่วอสอง
1: ไอ้สายบัววอสิบห้าน้ำไผ่ที่เก่าเวลาเดิมเพราะมีวอ29เร่งด่วนวอสองวอแปดเพชร
2: วอสองวอแปดวอสองวอแปดน้ำไผ่จะวอสิบห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
0: ไอ้ปุ๊บหมอวอสองวอแปดอยู่ห้านาทีจะกินก็ไม่บักกิน
2: โอ้โหบัดได้กินเลี้ยว

0: สูวันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงน่ะ
1: มีแกสูของมักสูก็แล้วอ่ะ
0: ต้มไก่ครับ
1: ต้มยำวอสองวอแปด
0: จะไปว่าจะนาน
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีวอสองวอแปดเนี่ยเข้าบ้านเดิมเดิมเกินคืนเบื่อเบื่ออย่างตึ้งมาเต่าบะเพียง

0: สองวอสองเปลี่ยน
1: สายบัววอหนึ่งเปลี่ยน
0: วอหกสามเปลี่ยน
1: ไทยน้ำไทยวอสิบห้าสายบัวที่หกสามวอยี่สิบสี่นี้ถ้ามีวอยี่สิบเก้าเร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยวอสองวอแปดเปลี่ยน
0: วอสองวอแปดวอสองวอแปดจะวอสิบห้าเดี๋ยวนี้ผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
3: ขจายแจ้งตัวขจายแจ้งตัวไปบ้านสายบัวด่วน
2: งานฮือแดงเครื่องแบบตัวกับปู่หลวง
3: เออขจายไว้ขจายไว้
2: ครับผม

0: วัสดีครับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้วอของผมมาเร่งด่วนครับ
1: เออมาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเติบหนังออกเถอะขอขึ้นบ่เป้านมให้อีป่อ3แกนป่อกับนั้นง่วงเล่า
2: โอ้นั้นเตะการแต่งเครื่องแบบมาเต็มยศเป็นว่ามาขึ้นบ่เป้านมโอ้ยกำเจ้ากำบ่2บ่8

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดอย่าก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงข้าวแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินก้อยตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนะไอ้เนอะ
0: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่สิหามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนะไอ้เนา
0: ะโหแล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่สิหักไก่แล้วอ้าย
0: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
0: จะมันเตอจะมันเตอมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊น่ะจะบอกเฮ้อมาโคดมาติดๆเพชรน้องอะอะโคดมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮื้อน้องนี่บ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวมันก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันจะไก
0: ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมันไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นอือว่าขึ้นก็นั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บ่ที่ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักเอ้ากอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อไป

0: ขอฝากหัวใจดวงน้อยๆไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ็งหน่อยป้อหางมึงดั่งปักผ้าวันคำวันคำมึงปักคือไผ
0: ่คือไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้ออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมป์มึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรื่อมาบมาพะน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่าถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาต้องจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะหูฉึกเนอะมึงจะหูฉึกเนอะ

0: ดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะมันเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่เอาของเจ้าไปเอาจดหมายเจ้าให้ป้าเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายไปไงอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรับเราไม่ได้หรอกนั่นเหรอห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ โอ้ข้าลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่าง วันพรุ่งนี้เวลา16:00 น.พี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแคมชูช่าเป็นอย่างอี้บ่

0: าละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาเลยรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวาดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: อาจารย์น้องชุบเกลือท้นสูงรอเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างอี
1: ๋ก็มันหักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉะ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้เนี่ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องแดงอีบ้าเข้าไปแล้วน้อง
1: มันอีบ้าแล้วไง
0: ไอ้
1: แชมป์ไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนนะมันเนอะ

0: ตัวเองขี่รถสิ่งอย่างอี้ใครเป็นในแบบอย่างเปื่อนเปิ้นก้าน
1: ายแบบโดมอนกะตัวอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: เอออยู่สี่แยกซุปเปอร์ปุ้นคนแวดตะลุ่มตำรวจกำลังเอาสายมาวัดท่านเอาสเปรย์ฉีดเป็นหูวงแว
1: นายแบบอย่างใดอ่ะตัว
0: นายแบบแบบว่าขี่รถเครื่องตัดหน้าสิบล้ออปพลเอาใส่รถไปปุ่นละอ่องอเหี่ยฟื้นเหี่ยฟื้นเฮ้ยน่ากลัว

0: ฉันหันกับตาเลยความตบปบรถเหี้ยติคนเหี้ยติเดี๋ยวนี้เป็นมัมมี่อยู่หงยาปุ่น
1: เอออันก็โลดโจรน่ะกะ
0: คือแม่นล่ะกะ
1: เออเฮ้ยโรคแฟชั่นกำลังฮิตเกิดขึ้นตึงวันน่ะมันบอกคือใส่หมวกกันน็อกกันก็บ่ใส่เออโรคสมองไหล

0: หันเปื้อนเธอทำงานกรมทางแต
1: ่อันกะทำแผนกอย่างตัว
0: แผนกเซเวนะ
1: เอ๊มันเกี่ยวกับอะไรอย่างตัวว
0: ัดถนนนะแต่

0: นาเลยยังหนุ่มยังน้อยมาตายละอีแม่และอีแม่จะอยู่ตัวไผ
1: โอ้ป้าเอ้ยป้าบ่ถ้าเสียใจอย่าคนเฮานะเท่าบ่ว่าหนุ่มบ่ว่ามันยังตายหมดอ่ะเอ๊แต่ว่าลูกป้าเป็นโรคก็ยังตายฮะ
0: เพื่อนมันบอกว่าตายเป็นเลือดบวก
1: โอ้อีก็เป็นเอตายกันนี
0: ่บ่ใจหรอกมันเป็นโรคฮอนด้าบวกยามาฮ่าตายอย่ากะฮู้เลือดไผเป็นเลือดไผก็เบาบวกกันกองอกหงกอยู่กลางกองอ่ะ
1: นะรถยนต์ปะนึงใส่เข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกกันน็อกก็บ่ใส่เอ้ยโรคตันสมัยมอเตอร์ไซค์นายแบบ

0: วัสดีครับป่ออาจารย์ตุ้ลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปูนยังแปลงหน้ามองๆหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองถึงวัน
1: เอ้ยเปิ้นถึงว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันนึงเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะป้อนหนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮาไผเลยอ่ะป้อนหนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: โอ้ถึงบ่มีแม่แต่ะก็จึงบ่มีเลยเนาะป้อนหนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอฮึมีศีล5ประจําใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะพาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: ป่ะโอ้ยขอบคุณป้อนหนานเนาะ

0: ภัยล่ำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค่
1: เออไม่ยิงบาเดียวป้อถึงแต่งตัวอย่างเอี้ย
0: อัง
1: หน้าหันก็ป้อใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก็
0: โอ้ยพอมันไข่แกะแล้วแต่ใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำฮือ
0: เอาเลยแถมเอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ
1: ๋
2: อเพิ่งมารอเปื่อนยาเจ้า
1: อันนี้ป้อใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง้อมง้อม
2: สวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์จะวัดดี
1: โอ้ป้อใจขาดอกตกเนี่ยโอเคเพียง
0: เอามาชุนกูเตือนนะ
1: โอ้ย
2: แล้วไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านอย่างก็น้องพึ่งอยู่จังใดนี
2: ่อ๋อเพิ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮือไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาเพิ่งจะปิกแล้วเนื
0: ้อฮะอัน
1: อ๋อลูกชายขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยเฮ้ยมึงจะประมาชุนกับขันดอกขันดวงเถื่อนนะนอเอไปบุญละฮะไปแก้มึงนั่นนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง่อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง่อมหาเมียง่อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยเฮ้ยก็มึงกะกำไปหันหน้ากายแฉมขอนอก
1: ว่าใจนี่แท้น้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างแล้วแต่

0: ระป๋องมึงปาดตะกิ่งลำไยอันน่ะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำลำไยกับอีแม่แม่อันเชื่อป๋องมึงแล้วแม่งมแม่งมโอ้ยน้อ
1: โอ้ย
0: แม่ง
1: มอีแม่ก็จะไปคืดนักกาคำเดียวจะบัดสบายแหมละนะปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเตอะคำเดียวไอ้เอกบอกเลิกงานมาละป่ะ

0: บแล้วโอ้ยโอ้ย
1: อีแม่อีแม่ให้อะยังแทมอพ่อลูกให้สะอึกสะอื้นก้อยไปอีแม่ให้รับก็รับอย่าแกจะไปให้อีเจ้าใจบ่ดีนะ
0: เออมึงบ่แหวนนั่นเนาะบ่มึงซื้อแม่มึงแม่หันแหวนแล้วแม่งาม
2: อีแม่เป็นหยังปี้แม่แม่ห้าหยังล้ำเหลือ
0: ไอ้พ่อแหวนพ่อมึงเนี่ยพ่อมึงซื้อแหวนให้แม่มึงตอนจีบกันใหม่ๆแม่หันแหวนพ่อมึงแล้วแม่งามเฮ้ยแม่งามเฮ้ยเฮ้ย

0: อีแม่เป็นได้พ้องปี
1: ้ถ้าจะรับละกะเอออีกเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะปี่ว่าเฮาเซาะผัวใหม่อีแม่สักคนบ่ตื้อจะได้หายง่อมหายเหงาพ้องอีบ่ฮู
0: ้อีปี่ก็ว่าไปเลยแค่หานแวนของอีป้อเมื่อซื้อขึ้นมาเป็นสาวอ่ะห้อยน้ำตาบ่จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอ่าน
2: อีพงกูขอตบปากบ่เอ้คือแม่มึงกำลอเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูง่อ

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียนี่ยังมาตุกแตะตุกว่าอย่าการหัวบ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจัดตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอี้ยกะอดเอาเตอะมามากินข้าว
1: สาตุเตวบุตรเตวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอรัฐบาลป่นก็บอกว่าหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่แต่มันตึงบ่มีเลยก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อ้ายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนโจรแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนโจรนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอันกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บักคาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่เข้าใจว่วยแน่เนาะข้ากุดปะหายไอ้หยังกันได้มาพอนี่เนา
2: ะไหนไหน
1: ก่อนเนี่ยแน่ๆๆๆฮะ
2: ฮ
1: ะ
2: ทอง
1: ฮะโอ้โหทองโอ้โหกำนี้เขาจะรวยกันแล้วสาตุเตวบุตรเทวดาเปิ้นช่วยเขาแล้วสู
2: สูจะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินเขามาป้อนเขานะไปไปสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดานะสูเด้อไป
1: ทอง
2: โอ้เปิ้นว่าจะไปเสียงดังโอ้ยโอ้ย

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เฮาได้ทองมานี่นะเฮาจะไปเนี่ยหยังญาติเฒ่าเนี่ยมาตึงบ่ฮึเฮาไปเนี่ยหยังสักอย่างเฮาฆ่ามันเหี้ยดีกะหั่นมันมาหั่นล่ะแม่มันแม่มันแม่มันเข้าใจโว้ยๆข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายโซไหน
1: ก่อนนี่หรอ
2: แน่ข้าขอพอหน่อย
1: ก่อนนายหลุมมันหรอก้มลงไปพอแล้วก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกำลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เขาจะรวยคนเดียวแล้วเขาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดำหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกำพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

0: 1วา2วา3วา4วา5วา
1: โอ้โหวัดบ้านนี้หยังหัวอีเลี้ยงโอ้จะล้อมหู้อากาศหยัง
0: เออล้อมหัวล้อมเฮือหยังพ่อวัดขายก
1: ็โอ้ขายจะสุดจะไปอยู่ที่ไหนที่บ้านก็หาแบ่งให้ยังบ่ถึง3เดือนตัว
0: มาขายได้ได้พ่อหลวงพ่อก็ตาดำกะง้อมกะแง้มหมดเนี่ยเปิดเทอมเนี่ยเจ้าอย่ามาซื้อหนังสือซื้อเสื้อให้เขา
1: ก็แล้วมันเชียงชักเต่าใด
0: ปั้นปลายว่า
1: ปั้นปลายบ่ได้อู้มาเอาจี่ปอนี่ไปใจก่อนบ่จะขายแล้วบ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: เออยังอียังแควนค่ะ
2: เออบาติบนี่มันอ่อนเอาเงินป่อเมียมันเก่งเนาะเอ้าเด้อบ่เฮ้ยบ้านเมืองบ่เดียวมันอ้าปาก

0: ั้นไอ้สันติไซแม่นก็นั่น
1: เออแม่นละหรออ๋อไอ้ก็นึกว่าไผ่น้องกงกะ
0: ฮะกุ้งกะไอ้กงนี่มันหมาหรอกไอ้สันติไซจะไปที่ไหนนะ
1: ก็จะไปโซ่ทำงานนะโอ้ยวังนี่หิวเงินขนาดเลยอ่ะเออน้องกุ้งมีก็สตังไอ้ขอยืมสักปันหรออ
0: ๋อได้กะแต่สตังมันนี่ไม่ได้เอามาตัวเด้อถ้าจะเอาต้องไปเอาที่ห้องพักปูน
1: แล้วน้องกุ้งพักที่ไหนล่ะ
0: ข้าเจ้าพักอยู่ที่เปิร์กกระเดอโฮเทลเนี่ยถ้าข้าได้ก็ไปเอาที่ห้องพักเลย
2: เอ้ยบัดไทยอ่อนเงินบัดไต้เตี้ยแถมแล้วมึงมีสิทธิ์เตี่ยวลมโพมตั้งอย่างจ้าหน้าดำลุต้องออกตูมเด้อไอ้น้อง

0: ห้องพักหนูก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วค่าโทรศัพท์หนูก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วก็ค่ารถหนูก็ยังไม่ได้จ่าย
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วป๋าจะจ่ายฮึ
0: ทำไมป๋าดีต่อหนูอย่างนี้ชาตินี้หนูลืมป๋าไม่ได้จริงๆให้ตายเลย
2: โอ้โอ้ยปู่นี่มาโดนอ้อนเงินแถมแล้วเท่ามาอยู่ตามเท่ามาแกว้งตีนหาน้ำสักวันเดี๋ยวเท่าจะหู้เสิร์ฟ

0: แม่ผมเป็นนักร้องไปร้องเพลงตามห้องอาหารไม่มีรถมันก็ลำบากผมขอแม่ซื้อรถให้ผมสักคันหนึ่งหรือว่าแม่ดาวให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะไปผ่อนเอาเอง
1: ถ้าจะฮือแม่ซื้อรถฮือเอกนะเอกจะต้องสัญญากับแม่ได้ก่อน
0: สัญญาอะไรจ้ะแม
1: ่อ้าวก็สัญญาว่าเอกน่ะจะบ่มีแม่ยิงคนอื่นแล้วเอกก็จะอยู่กับแม่คนเดียวเว้ย
0: จ้ะผมสัญญาจ้ะแม่ชาตินี้ผมมีแม่คนเดียวเท่านั้น
2: เออเฮ้ยจ้ะย่านี่มันมาขายชะลีนอนฉาดแถมแล้วตัวบ่ฮู้จักตัวหน้าไปยังกบเผาให้แล้วสักวันน่ะอีเฒ่ามันจะฮู้ซึก

0: จ้ะมึงกินไปมันโซ่ว่าใครลุงเข้ากันนะ
1: ฮะ
0: เออ
1: ขัดไปขัดไปตึ้งมันมีเข้านะ
0: ก็มึงอยากกินไข่หมูได้ถึง8ปันไอ้นี่บ่ฮู้เรื่อง
1: ฮะ
0: เอออย่าได้ได้ปะกันมันโซ่กันแล้วกัน
1: อัลโลย่านี่ไข่หมู8ปันบ่อู้ฮือสักกำเฮ้อบึดฮู้เรื่องเออ

0: อย่างเงี้ยไปเงี้ยเงา
1: เดี๋ยวนะไอ้ยังมันนั่งให้ยังได้นี่ฮะไผยังหยังคิง
0: พอข้างหลังฮะนี่ก่ะ
1: โอ้ยังเป็นเบอร์เป็นเบอร์ไผเนี่ยไผยังหยังคิงนี
0: ่ก็คิงว่าเมียฮาขายหมูนะก่ะ
1: แล้วอยู่ไหน
0: ก็ฮากันลังหยองหยองจะเข้าไปลักอ่ะมันหันเข้าใจอ่ะค้อนว่ะคิงว่ามุยว่ะตั้งด้ามมัน
1: น
2: อนไอ้ยังสู้มาให้อย่างนี้ไผตายแล้วหมด
1: โอ้ยพ่อไอ้จ้าเมียบุบฮะพอกลางแล้วเน
2: า
1: ะ
2: โทษปวดโทษปวดโทษไอ้ตาเฮ้ยสมัยนี้ยุคพัฒนาเว้ยจะมาหึ่มเมียบุบอย่างงูอย่างหมาไปแจ้งลายแล้วนี
0: ่ใหญ่ๆหรอ
1: มันแน่เลยจ้ะ
2: เขาโมนี่มันกลัวเมียบอกครับพี่เขาเกิดสู้ไข่หันไอ้บุบเมียพอ
0: บุบไข่หัน
2: เ
0: ลยก่ะ
2: เมียไอ้เนี่ยจะมาหือกับไอ้บ่ได้เลยล่ะ
0: มีวิธีนะ
2: เออเมียคือธาต
0: ุโ
1: อ้แหดูยาก
2: ก่อนจะมาเอี่ยวกลางกองเนี่ยนะรับคำตีนมันแล้วเว
1: ้
2: ย
1: เมีย
2: ไงไปถ้าสูบเจ้าไปพอไปไหนไอ้เจ้าปุ๊บเมียสูบพอ
0: ไปพอ
1: เป็นควรตาสักกำบัดตาบ้า

0: เนี่ยบ้านไอ้เนี่ยนะครับ
1: เ
0: ฮ้ยเมียมีไหนเนี่ยโอ้ยังมาออกมาเด้อยังมองมาเด้อเดี๋ยวให้ยกเกือบกว้างเฮือนนี่ก่ะ
2: เดี๋ยว
0: มีไหน
3: เจ้าโอ้มากันละกะ
0: ผัวแม่ลบหน้าลบตาคัดโดนตี
3: มาได้ลบไอ้หมอเข้าหมูอยู
0: ่เอาขึ้นมายังเดี๋ยวมาจี้กินกันเลย
3: นั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นๆ
0: วันนี้จะปาเพื่อนมากินเหล้าจะต้องเอาเหล้าฝรั่งมาเลี้ยงถ้าบ่มีเจ็บ
4: สั่งได้เลยตา
0: เอ้ยไปมา
3: เจ้าเดี๋ยวน้อ
0: มาได้นะเมียมายุกยักกับไอ้นี
3: ่อันนี้เจือก
0: ฝ่าเลยล่ะ
2: โอ้เจือกมาอย่าง
0: เอาเจือกมาอย่างนี
3: ้อันไอ้มานั่งหิมเสาเพะ
0: โอ้โหอย่างนี้เอาเจือกมาอย่างนี้ละมาแน่นๆโอ้ยังไงนี่เฮ้ย
3: ไอ้ฟังก่อนกินเหล้านี่นะมันต้องมัดเป็นเหล้านอกกระเดียวมันแหงไอ้จะตกเฮือนน้องเป็นห่วง
0: แล้วไผ่แล้วจะกินยังไงมัดแผ่นแป้งนี
3: ่น้องจะป้อน
0: นี่ถ้าเหล้าคว่ำแม้แต่น้อยเดียวมึงตาย
3: บาเดียวเนี่ยว่าอย่างใดก็
0: จะกินเหล้าก
3: ินเหล้าอะไรอย่าง
0: เหล้านอก
3: เหล้านอก
0: อะไรอะไรอะไรไผ่บุพพาไผ่บุพพาดาวเต็มฟ้า
4: เมีย
0: ห
4: มู
0: อะไรอะไร
3: จะเอาหมูมาตี
0: อะไรอะไรตาตาช่วยอู้หน่อยเด้อขาเจ็บ
4: ไม่เซล
3: บาด
4: แผลอันรุนแรงมันจะเป็นจะตายไหมลำบากนะ
3: อ
4: ันแต่เจ้าเซลปุ่มเป็นว่าเมียคือทาสนี่ลูก
0: หัวอะไร
3: เมียคือทาสแล้วผัวนี่เป็นอะไรยัง
0: เป็นคนไวคนช้า
3: แล้วไป
0: ไอ้ขวัญช่วยอู้กำหาเจ
2: ็บเอา
0: ไ
2: ปมากเนี่ยเมียเซล
3: ว่าไร
2: แต่เจ้ามันอู้เซลฟังนะเมียนี่รับคำติน
0: อะไร
3: รับคำตีน
0: ก็มันก็ชูเจ็บเอวค่ะก่อนเนี่ยมือชูและรออะไรอะไร
3: 2543เมียของเมืองฮู้ก็
0: หยาบเลยเจ้า
2: ไอ้บ่ตา

0: ไอ้น้อยไอ้น้อย
1: ครับเหี่ยวปอก
0: ครับทําแล้วกว่าโอ้ยตะคืนไปไหนมาล่ําเหลือดึกๆเดินๆป้อนนอนป้อบ่หลับนะลูก
1: ก็เฮาก็ไปแอวตามภาษาคนหนุ่มน่ะกะอีป้อ
0: ป้อขอร้องนะลูกโอ้ยกำก็แอวช่องกำก็แอวฮัดเนี่ยการทํางานพ่องนะลูกเนาะ
1: อีป้ออีป้อจะไปมาย่อยกับเฮานะแล้วเฮาก็บ่สอบนี่บ่ต้องมาฮ้องเฮาอีน้อยอีน้อยนะเฮาบ่สอบนะแล้วแห่ง 2-3 วันเฮาก็จะเอาเมียแล้วนี
0: ่บ่จะหาแต่กันแ
1: น่แต่กันอีป้อ
0: จะไปเนี่ยเนี่ยลูกเนาะคืดบ้านคืดเมืองอีป้ออายเฮาเปิ้นอีป้อขอร้อง
1: เจ้าบ่ต้องบ่ต้องอีป้ออีป้อบ่ต้องมาห้ามเฮาเลยเฮาตึงจะเอาเฮาจะเอาเฮาตึงจะเอาเมีย
0: โอ้ก็เดี๋ยวนะไอ้น้อยก็เดี๋ยวนะ

0: เทียงเทียงป้าว่าช่วยป้าเนี่ยกันเนี่ยงานพองเต้ยเทียงเฮ้ยนี่ก็อยู่บ้านทาลิปทาแป้งวันค่ำวันค่ำเนี่ยฮะ
1: ไอ้ป้าประจำมาปากให้หาวมันเป็นความสุขของหาวไม่ใช่เรื่องของอีป้าย่ะ
0: แม่เนาะมันเป็นความสุขของตัวแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของอีป้าเพ
1: ่ฮะพระเจ้าไปยิ่งอย่างให้ป้าได้มีความทุกข์ฮะเจ้าไปยืมสตางค์เพื่อให้ป้ามาใส่กับใจเหรอไอ้คนเฒ่า
0: ก็มาช่วยป้าเนี่ยการเนี่ยถึงวันเนี่ย
1: มันมาใจเรื่องของหาวละอีป้าป้าต้องมาปากหนักเนอะมาเมินเจ้าจะเอาหัวแล้วนี
0: ่ก็อ๋อไอ้เถืองประเด็นนี้ไปโอ้บะถูกเนอะเพราะว่าปีหน้านี้นะมันจะเกณฑ์ทหารแล้วฮู้ก
1: ็ไอ้อีป้าจะมาปากหนักอันเรื่องทหารเอาไว้หั่นก่อนฮ่าเฮ้ยเจ้าได้มีความสุขในการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเฮียก่อนเตออีป้าอันนั้นล่ะคือสุดยอดความสุขของเจ้า
0: ไอ้เถืองศักดิ์เถืองศักดิ์

0: ายเป็นอย่างไอ้ฮะเป็นอ้วกเป็นหากเมาเหล้าค้างมาอยากจะหาเฮา
1: โอ้บ่เมาหรอแล้วก็จะเป็นไอ้หยังก็อยู่กันมาได้ปีปลายละเปิ้นก็มีตองละกะ
0: ไอ้ตาแถนไห้มีตองแสดงว่านอกออกนอกใจมีจู้มีเจิงมาซื้อภาษาตัวกันแม่นกะ
1: โอ้อู้ยังอี้บ่ได้นะจะมีจ้องมีจู้ไอ้หยังก็ตัวนะกะ
0: ฮะอย่าไปมาจี้หน้าปานนี้นะ
1: หยังก็วันนั้นน่ะตัวจำบ่ได้ก็วันที่เฮาเมาเหล้าอ่ะแล้วฝนก็ตกตัวอ่ะ
0: ไปเกี่ยวหยังกับฝนตกล่ะ
1: ก็วันนั้นตัวเป็นคนบอกเปิ้นว่าตัวเป็นแมงไอ้หยังก็ได้อ่ะเปิ้นก็ต้องล่ะกะ
0: ฮะจะไปมาอู้อี้กรบเกลื่อนหลักฐานเน้อแมงจอนกะจ่างแมงแกงกะจ่างมันมีสิทธิ์ที่คนต้องได้กะฮะฮะถึงบ่แล้วจ่ายเด้อจะไปตรวจ DNA นี่มันจะฮู้กับกะหมอนั่นน่ะฮะฮะฮะ
2: โอ้พ่อขอเด้อลูกเอ้ยอายคือบ้านในเมืองพ่อไข่หัวเตียวต่างตีนเนอเปิ้นนี่แต่งงานกันมีอมีต้องบัดเดี๋ยวนี้ผัวมีต้องครอบครัวเฮานี่มันแปลกแปลกแปลกจริงเนาะ

0: ัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงบอย
1: พบกับ
0: มดตะนอยลูกจุงลังล
1: ่
0: องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง่มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด5
2: 50,000 50,000 50,000 50,000
0: 50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยไฟแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: มัตโนยแจ็บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปคางอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
2: ไอ้ละ
1: ไอ้ละไอ้นี่เล่นขว้างกันลูกเนี่ยไอ้ละละละละไอ้ขอโทษครับกรรมการบังคับฉบายครับละละ
0: ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งขว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยยังว่าบ่ลำเอียงซะเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: ับซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: หนึ่งสองสี่ห้าเก้าสิบห้าก
2: รรมการยังไม่รับไว้ยังเหลือ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแร่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: โอ้นายเลนกันน่ะ
1: เออแม่ละภายน่ะโอ้ไอ้เฮือนกะ
0: เออ
1: โอ้บ่ปะหน้ากันหลายปีแล้วจ้ะบ่ให้หน้าแห้งเหมือนเดิมได้ป่ะ
0: โอ้แหว่ไปเลยโอ้บ่ได้ปะกันมื้อแล้วสบายดีก
1: ็เออสบายดี
0: โอ้แล้วไปไหนมาน่ะ
1: ไปอเมริกามา
0: ไปอเมริกา
1: โอ้ไปกินข้าวผัดอเมริกันมาหิบัดล้ำขนาดน่ะก่อนหน้านี่ก็ไปซาอุมานะไปเติมน้ำมันรถที่หันหันว่าน้ำมันรถมันราคาถูกละบ้านเฮาอีเนาะเออเลยฟ้าไปก่อนเด้อมีนัดอยู่ว่ะ
0: เออเลยฟ้าไปไหนบ่
1: จะไปเกาหลีไปกินเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็อย่าไปสิงคโปร์ไปกินลอดจ่องเนี่ยตีปีกมาตังเมืองจีนเนี่ยไปกินขนมจีนแล้วก็ลวดซื้อกุ้งมาที่พม่าเนี่ยกะ
0: โอ้ไปแหว่อย่างพม่าบ
1: ่ก็มาย่างกุ้งแล้วกะไปเด้อ
0: เออไปเติบบ่เฮ้ยไอ้พี่เลนเออหาว่าขี้คุยแล้วอันนี้ขี้คุยแหละแฮ่คนเนี่ย

0: ไอ้คำ
1: โอ้ไอ้เฮิร์น
0: โอ้ไม่ได้แปะกันเมินแล้วเนาะ
1: เออ
0: ไปไหนมาเนี่ย
1: โอ้ไปสนามบินสุวรรณภูมิมาไปซื้อเครื่องบินให้เมียฮะเอาครับไปกาดเนี่ย
0: โอ้รว
1: ยแล้วตอนนี้ให้ไปก่อนนะเพื่อนเออ
0: จะไปไหนหมอ
1: จะไปซื้อรถโม่ปูนนะเอาให้เมียทำเครื่องปั่นน้ำผลไม้บะแล้วก็จะลวดไปซื้อรถพ่วงสักสองคันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ
0: เอาไหมอย่าแฮม
1: เอาให้เมียฮะครับเอาเงินเข้าแบงค์แล้วอันเดอร์เดอร์เฮิร์น
0: ฮะ
1: อันบ้านคีมีสนามฟุตบอลหรอ
0: จะไปยัง
1: เดี๋ยวไว้ปลูกผักไผ่นะ
0: โ
1: อ้เออเฮิร์น
0: ฮะ
1: เดี๋ยวให้ไปก่อนเออ
0: เออ
1: ไปละ
0: เออไปเติมเพื่อเอาเปื่อนให้แต่ละคนมีไม่ขี้โวยแล้วมาเลยเนี่ย

0: โอ้โหป้ากันทำแล้ว
1: โอ้วันนี้วันอย่ามาป้ากันด้วยฮะ
2: โอ้ดีใจเงาแท้โอ้เฮิร์น
0: ฮะ
2: โอ้เข้าของลุงลังเต็มหน้าเต็มตาเอาหมาไปไหนตัวเนี่ย
0: โอ้จะไปญี่ปุ่นจะไปภูเขาไฟฟูจิ
2: โอ้ไปอย่างภูเขาไฟฟูจิไปก่อนเน
0: า
2: ะ
0: เอาปมือไปจีแล้วไปกินแกะกระด้างเตียนขั้วโลกเหนือ
1: ปอดโอ้อันน้ำเหลือบ่ะ
0: อืมแล้วฟังไปดาวอังคารอยู่นี
1: ่ไป
0: เอาเอาหมาไปขี
1: ้โอ้แต่วันนี้มีที่ขี้อ่ะ
0: อืมมันมาเท่
2: อ๋อคือไปคือเหงาป่ะ
0: อืมเลยฟังไปดวงอาทิตย์อยู
1: ่ไปยัง
0: เอาแกงไปอุ่น
2: โอ้โหที่มันนี่ฮ้อนหมดว่ะ
1: เออ
0: ไปเมื่อคืนเอากะเมื่อคืนมันเย็นหรอ
1: แล้วขี่ได้ไปอ่ะ
0: ก็เอาไฟฉายซองนะก็ไต่ลำไฟฉายไปอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ขี่ไปตัวเหรอ
1: โอ้ไปเติมเบอร์ฮะกลัวเขาปิดไฟฉายเดี๋ยวให้ยะลงอ่ะกะ
2: เออแต่กามหูจะขึ้นป่ะ
3: อ้าวทุกคนได้เวลากินยาแล้ว
2: หมอมาห้องเราบอกเฮ้ย
0: หมอครับผมไปดวงอาทิตย์ก่อนหมอแล้วก็มากินยา
2: ขนาดน่ะไอ้เฮือนไม่เอาหมาไปขี้ดาวังคารอยู่รอปิ๊กมาก่อนบอหมอ
1: แล้วผมยังไม่ได้กี่แกกระด้างเตื้อประเดี๋ยวเนี่ย
3: ไม่ต้องไปแล้วมากินยาแล้ว
1: เฮ้ยนี่เบย
4: นี่เบย
0: เป็นเรื่องเรามาแปะกันไหมเน
2: า
0: ะ
2: เออหน้าเบยไปกินยากันปะ
0: ไป
4: ไป

0: ลูกศิษย์ลูกหาขอไหว้ศาลเจ้าพ่อลาบลำ
1: เจ้าพ่อดาบดำ
2: เออลูกหลานตั้งหลายมาหาพ่อด้วยธุระอันใดลึก
0: ก็มีคนเป็นล่ำลือกันว่าเจ้าพ่อดาบดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์บารมีสูงขนาดห่อของเจ้าพ่อยังมีหังเพิ่งมาแปลงอยู่หังบะเละบะเล่นโหน้ำหวานถ้าจะหวานเนาะเจ้าพ
2: ่
0: อ
2: โอ้ปากเดี๋ยวนี้โอ้ยังอีถือว่าดูมินลบหลู่เจ้าพ่อเพิ่งหังนี่มันบ่ใจเพิ่งธรรมดามันเป็นทหารเจ้าป้อมันสวกไผเข้าใกล้บ่ได้นอกจากเจ้าป้อคนเดียว
0: เอออันก็ขอสุมาแต่เจ้าป้อ
2: เออจำไว้มันเป็นทหารเจ้าป้อ

0: อู้เรื่องศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของป้อดีนะถ้าป้อได้เปียดดาบดำขึ้นมาลำเมื่อใดฝนก็จะตกฟ้าก็จะห้อง
1: มูเฮาขอได้พอจ้ะป้อลำดาบสักเตื้อเต้อเพื่อเป็นบุญตาจ้ะป้อ
0: กันนั่นเลยเจ้าป้อจะเริ่มลำแล้วเนอะอ้าวตั้งแต่ท่านั่งลำแล้วจะยืนลำเล

โอ้เจ้าพ่อเจ้าพ่อระวังระวังปลายดาบเจ้าพ่อมันจะไปจี้ใส่ห้างเพิ่งเน้อโอ้นักเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อปลายดาบจี้ใส่ห้างเพิ่งแล้วหมูเฮาตัวภัยตัวมันลง

0: ยังมาเสียงเปลี่ยนไปอ่ะ
1: โอ้มันเจ้าป่อมันเจ้าป่ออย่างเกลือ
0: มันยังมาตาตุ้มคุ้มยุ่มเจ้าป่อ
1: เนี่ยป่อออกไปจากกี่ละลูกหลานไผเอากระไฟมาพ่อง
0: ผมมีเจ้าป่อจะเอาไปยัง
1: เอาไปเผาเผาพ่องเผาตรงหางมันทั้งหมด
0: จะเผาได้ยังไงเจ้าป่อก่อนในเจ้าป่อบอกว่ามันเป็นทหารเจ้าป่อมาใช่ไห
1: มมันเป็นทหารกบฏเผาเลยเผาทหารกบฏ

0: สาวหน่อยหน้าตาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูถ้าบัลลังก์เกียรติขอถามหน่อยเต้อชื่ออะหยังจ้า
1: ชื่อนกเจ้า
0: ชื่อนกเลยช่วงนี้อันตรายเนอะคุณหมอชุลสิงห์เพื่อกำลังลนันลงเรื่องไข้หวัดนกบัลลังก์เฮียกะเถอ
1: จื่อเล่นนกจื่อแตะนันทวันเจ้าลง
0: โหห้องป่าดีกว่าเนาะอันห้องลุงมันบ่ใครหน้าฟังเฮ้ยอันเธอจ้าเธอเจ้าอันนี้เป็นห้องเสื้ออันอย่างเนี้ยมันอย่างมากิ่มดิ่มก่อมดอมแล้วที่แขนเธอนี่เหรอมันอย่างมาลายโตเต้ยังโตโตเธอ
1: เอออันนี้เป็นห้องว่าเสื้อเอลลอยเจ้าและที่แขนเนี่ยเนอะภาษาฝรั่งเป็นห้องว่าเพนเจ้าเพนร่างกายคือสวยงามดูเซ็กซี่เป็นแฟชั่นนะเจ้า
0: อันเพนป่าบ่ฮู้จักบ้านป่าเป็นห้องชักงานบ่จ้ะป่าก็ชักเหมือนกันเนอะถ้ามีโอกาสป่าจะฮื้อดูชักเป็นเตี้ยวขาก้อมอยู่ทางไหนปุ้นเลยแหละ
1: ดูเหมือนกันเนาะแต่หมอฮู้ว่าจะมีวาสนาได้ดูกับเจ้า
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้น

0: นี่เถอะหูสึกว่าเฮาอู้ถูกคอคันทีเนาะเฮาไปกินข้าวได้กันบ่กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยเน
1: าะบ่ได้เจ้าบ่ได้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนบ่ได้เน้อเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลย
0: แล้วอยากกินอะหยังอะเถออ
1: ย่างนกนี่กะต้องกินของนี่ห้างกินอาหารฝรั่งกินอาหารญี่ปุ่นเจ้ากินแล้วก็ลวดซื้อบัตรเติมเงินสักโหลไว้โทรหากิ๊กแล้วก็ลวดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้จอสีแบบถ่ายรูปได้แล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อดังๆไว้ใส่อวดเพื่อนๆตอนไปแอลพับเมื่อคืนยังไงยังไงก็ช่วยจ่ายให้นกตัวนี้เจ้าคิดเห็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแล้วกันเนาะ
0: อันตามใจอ๋อก็แล้วว่าได้คืนฉักวันบ่

0: าเจ้าขอบคุณนักๆเดเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนกมีเรื่องจะอู้กับป่าอยู่เรื่องนึงเก่งใจเก่งใจอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: อย่างแฮมล่ะ
0: นกเคยได้รถยนต์เคยได้รถเก่งยุโรปสักคันนะเจ้า
1: โหจะเอารถยุโรปก่อนรถญี่ปุ่นมาได้กับเธอ
0: มาได้เจ้ามาได้เจ้าต้องรถยุโรปเน้อขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลยแล้วก็บ้านสักหลังเต็มนะเจ้าน
1: ี่เธอป่าว่านะถ้าเธอขอเก่งอย่างอีบะล่ำบะเหลือป่าว่าเธอไปขอที่ประชาสงเคราะห์ป่ะ
0: ฮะป่าอย่าอู้อย่างอั้นนะป่า
1: โอ้บ่ต้องมาป่าดุป่าลิงมาอย่างสักอย่างอ่ะห้องลุงอย่างเก่าก็ได้ลำคาญขอเบ้ยขอเงาขออย่างล้ำเหลือวัยรุ่นขี้ขอ
0: ฮะปู่นี่อย่างใดเนี่ยปู่เฒ่า

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่าบัดตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีอะไรอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก้อนน้องกินไปอิ่มคะไปอิ่มก็สร้างแหละเอ้ดักนะคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะไอ้ปุ้นนะดักดักดักโอ้แต่น้องน้องน้องเก็บตังค์ครับ
1: 35 บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าไป
1: น้องนี่มาให้แค่5 บาทแล้วเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้น้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองน้องเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันข้ามมาได้ก็ให้อ่ะไอ้ล้มบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายตายก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาจ่ายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

0: สวัสดีค่ะปลมเลียงค่ะอายามายาโตแกจิลาเจเอวกิชินอบ
1: มาเตอกันแฮมาเจลำเป็นยังรู
2: ้โอ้ป่อมันรถผ่านมาจอดท่านน่ะ
3: สวัสดีครับคุณลุงผมมาหาบ้านเจ้านะครับแถวนี้พอจะมีพ่องก็ครับ
1: เอ๊บ้านเจ้าก่ะ
0: อาวชมะบ่ก็มากก็ได้อะเนี่ยเหลือเนี่ยได้ปุ๊เนี่ยค่านี่จะได้ดีนะปุ๊เลียเอ๊ะไม่เลียค่ะได้ซื้อกวดเลขมีก็ค่ะขอ
2: สมัยได้ซื้อใบกวดเลขไม่เหรอตะ
3: อ๋อพอดีใบกวดหวยโน้ตผมมีครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้

0: อันนี้ครับหนังสือพิมพ์กดหวยครับ
1: อ๋อเนี่ยเนี่ยหนังกวดทุกคนพอเหรอเจ็บตัวโจกดีก็จะถูกรางวัลหมูเน
0: า
1: ะ
0: มันแน่นะครับ
1: เนี่ยโอ้โหตรงอันนี้ก็ตรงอุ้ยรางวัลที่หนึ่ง
0: เอ้าเดี๋ยวโดนรางวัลที่หนึ่งเลยครับเนี่ย
1: รางวัลที่หนึ่งอุ้ยอย่ามาโจกดีเต้ว่า
2: ป้าเลี้ยงแม่เลี้ยงอุแต่ว่าอุเล่ค่ะมาแล้วป้าเอาสตางค์ที่หน่อย
0: เอ้าเนี่ยคุณจะต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปเบิกที่กองสลากหรือว่าคุณจะเอาเข้าธนาคารก็ได
2: ้ผมมีบัตรอนุญาตชายาครับผมไปโคตรตาดาวครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะโอ้ลำบากละนอกจากคุณเบิกเงินมาได้แล้วคุณจะต้องโดนจับสำตวย
2: ช่วยผมหน่อยเอดูเตอร์ค่ะบะหมี่ให้ตาสบายเลยครับ
0: จะให้ผมช่วยจะได
2: ้พวกขายให้พ่อเลี้ยงไม่เลี้ยงเห็นบอกครับ
0: อ๋ออืมแล้วก็จะขายเท่าใดจ๊ะ
2: กูให้แกเนาะกูเอากู
0: ไปเกิงได้อย่างไรคุณเป็นคนต่างดาวนะอ่ะเอายี่แล้วกันผมมีเงินแค่สองแสน
2: พวกขอสามแสนได้ก
0: ็เอาสองแสนคุณจะขายหรือไม่ขายแล้วคุณไปขายคนเดียวกันแล้วกันเน
2: า
0: ะ
2: จะรู้ครับสองแสนน่าผมก็ได้ครับ
0: เออดีเออเนี่ยลุงประเดี๋ยวนี้นะมันสองแสนพอดีสตางค์ผมมีอยู่แสนเดียวลุงกับผมเนี่ยเฮามาเอาคนละเกิงบ่จุกเข้าบ้านแล้วเนี่ย
3: เอ๊ก็เงินเฮาบ่ใช่มีกะแม่มัน
1: มันมีมันมีเฮาสักแสนแสนปลายได้นะ
0: บ่เป็นหยังครับมีแสนปลายก็ได้ลุงก็ฮื้อมันไปก่อน 100,000 แล้วผมจะไปเบิกที่ธนาคารฮื้อมันไปแถม 100,000 แล้วก็ส่งมันไปต้ารถพลิกบ้านไปเลยดีก่อ
3: นั่นนี่ได้ละหวยเหรออ
0: ๋อถ้าลุงบ่มั่นใจผมจะเอาใบหวยไว้ที่คุณนี่แล้วก็ผมจะไปส่งมันแล้วผมจะพลิกมาหาลุงแล้วปากันเอาหวยไปขายด้วยกันดีก่อ
1: โอ้ดีป่ะมันนี่ก็ได้หรอ
3: ตกลง
1: อ๋ออีกกระเป๋าตังค์เนอะ
0: ครับครับครับ

0: เออเนี่ยสูไอ้น้องเนี่ยมันนัดเขาว่าอย่าเอาหวยไปขาย9โมงอะ
1: บ่เดี๋ยวพอบ่าย3โมงแล้วมันอยู่มาเถื่อ
2: ก่อนนั้นนะกะแล้วมันจะเฮาจะแย่งยาไปเดี๋ยวเนี้ย
0: เฮาขายคนเดียวให้บ
2: ่ว่าบ่เลยมันบ่ดีแกสู
0: เออน่า
2: เอาอัน
0: เออ
2: ไป
3: ๆสวัสดีค่ะคุณลุงมีอะไรรับใช้หรือเปล่าคะเชิญนั่งก่อนค่ะ
0: คือผมเอาหวยมาขายนะถูกรางวัลที่1
3: โอ้โชคดีจังเลยค่ะคุณลุงงั้นหนูขอตรวจเลขดูก่อนนะคะว่าตรงหรือเปล่าเอ๊ะคุณลุงนี่มันหวยปลอมนี่คะ
2: ฮะ
0: ฮะแม่มัน
2: ยังยายปะเนี่ย
0: ยังยาย
2: หวยปลอม
0: เออแล้วนี่ก็โดนสร้อยปลอมกรรมละแล้วเดี๋ยวซะมาโดนหวยปลอมแถม
2: โดนแถมแล้ว
3: โถคุณลุงโดนครั้งหนึ่งแล้วคุณลุงยังไม่ยอมเข็ดอีกเหรอคะไปๆลุงรีบไปแจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวก็โดนจับแล้วค่ะ
2: นะก็ว่าแล้ว

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ป้าแต้ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ครับผมจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุละอัญญัง
3: โอ้สมัย
4: โอ้อัญญังพี่นางมือมาโอยเงาปอ
3: พญานาคเก่าขึ้น
4: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแตบเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
4: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
2: อันยังวันติดปุด
4: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทกเพียง
0: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละออนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ้นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: เมียมาเงี้ยงเลยไอ้แม่ว่าจะไปไปเจอขอเจอเจ้าจะไปไปแอวเจอมาขำเมื่อคืนนะไอ้การคบเปื่อนคบฝูงเนี่ยมันแบบได้ตัวบาดใจตัวเปลวเดียวดายมีลูกมีผัวแล้วไอ้แม่จะไปปากแอวบ่แอวมักเป็นเรื่องของเฮาไอ้แม่บอกคือมึงบาดใจลูกเอ็นดูบางเงี้ยงมันไปเสาะสตุสตางนอนแฮมแกมือปอนยังบามาเจ้าบาดเดียวเตือโหแล้วไอ้แม่มาเกี่ยวอย่างเรื่องกับเฮาผัวเฮายังบอกว่าเหลือจะไปแกงตีนหาน้ำเนอะบุเมียบางเงี้ยงยังได้ดูด้วยกันบัดได้แล้วรู้นี่ฮะไอ้แม่ไล่เขาคะฮะเมื่อก็ได้รู
1: ้เออ
0: แม่บัดได้ไล่อ่ะแล้วเมื่อมึงจะเมื่อก็ตามใจเฮ้ยอย่ามาตายอย่าล่ำหนอ

0: 一妹，
1: 哎，
0: 一妹，
1: 嘿，
0: 一妹来喵个，
1: 一妹不得来吗？路，一妹说你们不得，喵么么想说呢？เก็บเสื้อเก็บผ้าไปไปคนเดียวมันลูก
0: อีแม่นี่มันดึงบัดดี
1: นะ
0: เขาเอาเมียมาอยู่ด้วยก่อนไล่เมียเขา
1: อันเอาอย่างนี้บางเนียงแม่ขอถามใจมึงสักหน่อยเจอปะระหว่างเมียมึงกับอีแม่เนี่ยมึงจะเลือกใคร
0: เขาจะเอาเมียวันค่ำ
2: เออนี่มาเงียงเฮ้ยมึงจะไปเงียงชมเจอเนอะคือมึงเกิดใจเฮ้ยดีนะแม่มึงนี่ฮักมึงขนาดไหนแม่คนใหญ่พองจีบมาฮักโล
0: ลุงปีนจะไปอู้ลุงบอกหูลุงจะไปปาก
2: อู้นะ
0: อีแม่นี่บอกเคยฮักเขาจังเขาตั้งแต่มันน้อยๆแล้วลุง
2: โอ้ยบังเอิญมีแม่คนใหญ่พองจีบมาฮักโลกแม่มึงนี่ฮักลูกฮักมึงนี่ปวดท้องป่านฟ้าป่านดินเนอร
0: ์มาฮักลุงลองคิดใจก้อยกะอีแม่จังเขามาเขาน้อยๆละเลี้ยงเขาได้เช็ดเดือน8เดือนลู่ปิดนมเขาเขาให้กินนมเอาจุ่มจะลิงมาโทเขากินนึกมาได้มันขมเมียเขาดีกะมาเรื่องแบบว่าอย่างเขาสักเตื้อเขาจะเลือกเอาเมีย
2: โอ้ยบังเอียงเนาะบังเอียงบังหลานฉันมุ้ยโอ้ย

0: แม่แม่มาเอากามเอากงอยู่กับอีแม่ว่าได้ล่ะ
1: โอ้ยกับไปว่าอย่างอันกับลูกเอ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยยังเฮ้ยหลานโคตรที่ฮักของลุงที่จะตายในห้องหาแม่เนาะบ่ายเนาะเออบ่กินได้ไปได้นี่เพิ่นถอนเพิ่นทำอันหยังบ่ฟังเออ
0: ลุงบ่ทำมาซ้ำเฮาละ
2: เออแล้วเมียมึงไปไหนเหรอยังมาห้องหามันน่ะ
0: เมียเฮาหนีไปตุ้ยจู้ละลุง
3: ท่านกำลังรับฟัง
2: เมียมึงหนีตุ้ยจู้ทั้งใบเดียวนี่มึงเป็นหยังน่ะหน้าดำกลมงอมอ่ะ
0: เป็นอันนั้นนะลุง
1: จางมันเตอไอปีนมาจองไปซ้ำหลานมันล่ะนึกว่าเป็นกรรมของมันก็แล้วกันเนาะ
2: ปวดท้อเนื้อเงียงเลยทำโมเนื้อเงียงเลยสังโคเนื้อเงียงเลยเออเงียงเฮ้ยเงียงเงียงไปจำจื้อเต้นเนอะ

0: แม่มันแม่มันบัดเดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บัดนี้มาถามข้าเรื่องไก่นกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนมื้อนึงข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: ไอ้บอดไอ้บอดวันนี้ห้อยไปลักไก่ดังใดเถิมบะ
1: ก็ตีตึงวันนะกา
0: ปีวันไหน
1: โอ้กบที่เฮาไปเอากูเตื้อ
0: ไอ้เนี่ยหม
1: ้อ
0: เอ้เปิ้นจะฮู้กาบอด
1: โอ้เปิ้นมาจำไก่มีเปิ้นเลอะ
0: ขี้หันกา
1: โอ้เฮาฮู้
0: เอามาขั่วแห้งบะเน
1: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
0: ฮะไอ้เฮือนไหน
1: บ่ใจไอ้เฮือนแกงเหมือน
0: ไอ้บ่ลืมใส่ไม้จั่นเด้อว่ะ
1: เออหาเก็บมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวด้วยนะ
0: นี่ปี่ด้วยเนอะ
1: อื้อนะ
0: ไม่งูสนด้วยนะ
1: ไปไปบ
0: ่ฮะเอาเพกอ่ะเอาเพกอ่ะพี่ไปไปไหนนะปูน่ะมาทําเพกอ่ะ
1: เออๆๆ
0: โอ้ยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บุละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะฮานุงั้นเดี๋ยวให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะกายไม่ใครกะ
2: จะไปอูดดำ
1: กายไม่ดำ
2: เพิ่งจะหู
1: เอาไก่ปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดแล้วบ่า
2: เอาหมดแล้วกะ
0: เอาหมดเราห้องก็ได้แล้วบ่า
1: เอาไปแล้วเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองนี่มันตวงบ่า
2: หนวกปูหนวก
1: ไอ้ยิง
2: ไอ้บอดมันจะไปเต้าขาดป๊าป๊าป๊าป๊าม
1: าจังเพ่ไอ้บอด
2: มาจังเพ่

0: ้ย
1: ปีนี้ปลูกหยัง
0: เฮ้อไอ้อย่าปลูกมันอรูนะลองไว้เดี๋ยวปีอ่ะปีนี้เตือราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
1: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
0: เออ
1: มันอรูปีแล้วแล้วลาบแต่ปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ไอ้กองน่ะกะว่าบ่ปลูกจะปลูกมันอรู
0: เออขอเจือไอ้สักปีเด้อเขียว
2: คนมันเหลือกำคนมันอรูมันอรูและเจ้าจะหูซึก
0: เว้ปากแต่ปากน้อ

0: มันอรูปีนี่งามแต่แต่เขียวขอปอดเท่ามันพุกสกรรมเตอะจะซื้อรถเครื่องใหม่ๆที่ม่วนม่วนสกันหรอ
1: ยังบัตันนั่งเตอะจะไปฝั่งเหยียดแข้ง
0: เออ
1: ขอให้มันได้ขายก่อนเตอะไอ้กอง
0: เออได้แน่ได้แน่เขียวรถเครื่องเหมาะกันปีนี้ลมเปี้ยมเนอร
1: ์บ่าต้องรถเครื่องอะไอ้กองรถถีบบันไดนี่มันจะได้ก่อ
0: เอปากละแจ้นัว

0: ันก่อหันก
1: ่อ
0: เอาคำมาติดปากอีเขียวไว้เหี้ยหันก
1: ่อ
0: มันน่ะรู้ตายจอยไปเป็นฮอนเป็นฮอนได้แน่รถเครื่องปีนี้เอาอย่างไม่ลอยเด้อไอ้กองเด้อ
1: ปอสิไปมาซ้ํากันเขียวเอจะเอายาหยังมาใส่มันอลูบ่คือมันตายจอยฮะ
0: นี่กะยาแก้มันอลูตายจอยอ่ะ
1: ยาหยังเขียว
0: ต้มน้ำฮอนเดือดๆท่านเอาเข้าหดเอารถไถเข้าไถท่านเนี่ยยาแก้มันอลูตายจอยแล้วก็ปีนี้สุดปีนะจะไปมานอนใกล้เนาะคุณกอง
1: เวเมียแต่เมียเนาะ

0: ย
1: โอ้ปีนี้บ่ปลูกมันอลูแถมกะ
2: มันอลูมันอลูน่ะกะอิน
1: ใ
2: จปีแล้วสุดปีเพราะบ่ได้ใกล้เมีย
1: โอ้อันกะเออมาเลี้ยงปลาเห็นเน
2: า
1: ะ
2: มื้อเดี๋ยวนี้มาขุดหนองปลาเลี้ยงปลาแล้วเบ้ย
1: โอ้ดีก่
2: อโอ้ตั้งแต่ขุดหนองปลาเลี้ยงปลานี่เข้าท่าเฮ้ยนั่งกินดอกลูกเดียวนะ
1: โอ้ดอกเงินกายกอง
2: เออดอกเงินห้าหยังดอกแก่ขนองนะกะถ้ามีดอกแก่ขนองนะไอ้ก็ตายแล้วกะอาหารก็แป้งปลาก็ถูกเอาดอกแก่น้ำมะลวกกับน้ำพริกห้าจบมาเป็นบะโฮก้นปูดหรอบะ
1: เนี่ยไอ้กองนี่มาใจเขาสอนเนอะ
2: เออ
1: ไอ้กองเนี่ยอย่างนี่บอกวางแผน
2: อ
1: ะ
2: มีไอ้มีอะคนวางแผนไอ้มีลูก
1: ใครอะ
2: นั่งยูทูบมา
3: อะไรล่ะคุณกองไอ้ยังที่บดีนะเอามาลงที่ข้าหมดเนาะบุดจะเอาซุ่มควบหัวให้มึง

0: ไอ้อินสั่งเข้ามาเนี่ยยังอ่ะ
1: โอ้ทองมาเดี๋ยวนี้นะไอ้มีนายทุนที่เป็นต้องการของเก่านะมี1เต่าฮับ2ใบสาวญี่ปุ่น3อุ้ง2หู4เงินหาง5สตางค์แดงนะ
0: ฮู้เฮาเมาแล้วนะไอ้อินเฮาหลับทั้งง่างเขาแล้วเฮาวิ่งเสียเงินจะเป็นหมื่นนะบ่ได้คืนสักบาทเมียเฮาเมื่อเข้าบ้านได้เป็น7 8วันพุ่น
1: เจือกะเจือกะอันนี้มันเต่าฮับนะใบสาวญี่ปุ่นอุ้ง2หูเงินหางสตางค์แดงมันแน่นอนกว่าเชื่ออ้ายกะเงินแสนร้อยมานี่โม่งๆแล้วนะ

0: ฮัลโหลบ้านนายอินครับฮะอ๋อทองกลางเออนายกอปากกลางเก้าโมงที่ร้านยาดองเนาะก็ได้ประกันก็ได้ประกันโอเคโอเค
1: ไปโทรมาไอ้อิน
0: ท้องจ่อยโทรมา
1: เรื่องของเก่าแถมมาเนาะไอ้อินเฮ้ยข้าขอย่างสักวันเตอะวันนี้นะขอไปประชุมแทนข้าติวัดกำเพื่อจะมาตอดพับปลา
0: ปอเฮ้ยอันเรื่องบุญเอาไว้หันก่อนเตอะทำเหมือนได้ก่อนได้ไอ้ขอไปติดต่อเรื่องใบสาวญี่ปุ่นเงินหางสตางค์แดงก่อนไอ้นักเปิดไม่เลี้ยวบัดเดี๋ยวนี้เงินแสนร้อยมานี่มุ่งมุ่งกันมา
1: โอ้มาได้เงินแสนร้อยมามุ่งมุ่งได้เป็นปีข้าบ้านได้เงินสักบาทกล้าโทรศัพท์เสียงจะเป็นหมื่นกล้าหมูน้อยก็เพราะบ้าข้างกล้ากล้าอย่างเกือบบ้าเต้าบ้าเปียง

0: เอาป้อให้ขอเงิน500
1: เอาเงินที่ไหนมาไปซื้อ500ให้หมอกบ่มีบ่มีจะเอาเงินไปหยัง
0: โอ้ยไอ้จะไปแม่ขจานนะไอ้จะไปก้อยแบงค์สาวญี่ปุ่นนะถ้าไม่ได้500เอาขอ3
1: บ่มีบ่มีเดือนนี้80บาทจะพื้นลูกไปโรงเรียนฟังกระผมหูกะ
0: โอ้ยป้อเฮ้ยเงินแสนลอยมาหม่งๆแล้วนะ
1: เออ

0: ไออินเฮามาขอเปิ่งป้าอาศัยนอนบ้านไออินสัก 2-3 คืนเด
1: ้อโหมานอนบ้านไอเหรอ
0: เมียเฮามื้อเข้าบ้านได้7วันนะเพราะมาเป็นนายหน้าตัวไออินเนี่ยกะ
1: ไอ้ก็เหมือนกันลุงมีไอ้ก็บ่เข้าบ้าน7วันนะมื้อนี้เนี่ย
0: รถเครื่องไออินมีไหนเฮาไปนอนบ้านเพื่อนเฮาที่พะเยาสัก3คืนบ่
1: โหรถไอขี่บ่ได้เดียวมีไอเอามีดฟันบ่ฟันยางเป็นก้อมเป็นแก้มอิงก็บ่ขามันขี่บ่ได้เดียว
0: โหแล้วเฮาจะไปนอนที่ไหนเมื่อคืนเนี่ย
1: มานอนไหนล่ะเฮาเดียวไปเดียวมาตามขนูนี่คือมันแจ้งเหตุก่อนแล้วก็หาวิธีเข้าบ้านเออ
0: ไหนนะ

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืน
2: โตอาละหะโตชัมมาชัมบูตาชานะโมตัสสะภะคะวะโตอาละหะโตชัมมา
0: ว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง
1: ไปแจ้งตำรวจดีไหม
0: โหดร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยลมาจัดการ

0: 都阿拉哈都什么什么不
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈ทุดมนเสียงดังน้ำมันตีนะหันกับหูกับตาเลยแล้วหูก
1: ็เ บิ้ลเฮือข้ามาฮับฉูไปสวงสวรรค์วันนี้แหละและบัดเดียวนี้ตวย
2: ฮะไปวันนี้วันนี้บัดตันตั้งตัวตัวบัดตาตะเนอกำลังเป็นประธานเจ้าป้าอบตเงินเดือนหมื่นปลายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะโตยไปหามะโลนนี
3: ่โถชูอันยังยังอันโอ้ชูน่ะกะชมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
2: ชูน่ะต้องไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
2: ชูไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
1: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเตื้อจะไปฉวดมนต์เสียงดัง
2: ครับครับผมต่อไปนี้จะมาฉวดมนต์เสียงดังแล้วครับ
1: โอ้อินิจิมากมาก

โฮโฮไอ้ยังปลาล้ำปลาเหลือน่ะอันนี้มันถนนลอยเคราะห์นะก็เขามายะยังกันนี่ปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยถนนลอยเคราะห์นี่นาสมัยโบร่ำโบราณเปื้อนใจเป็นถนนสะเดาะเคราะห์ลูกพอเหรอฝรั่งเต็มยับยับหันหันหันเตียวมาเป็นกู้เป็นกู้จูปากันหน้าวัดเฮ้อฝรั่งก็มาจูปากันเอาเอาเอามานี่ก็มาไล่ยะยังกันนี่ไปมาก็ดีไล่คนก็ดีไล่เฮ้อถนนสายโลกี้

0: คุณสวัสดีครับผมมาจากกรุงเทพครับผมเคยอ่านในหนังสือพิมพ์บ่อยๆเห็นเขาเขียนว่าวัดลอยเคราะห์วัดลอยเคราะห์ผมจะไปสะเดาะเคราะห์ไม่ทราบว่าไปทางไหนครับ
1: อ๋อไม่ยากผมจะบอกทางให้เลี้ยวชื่อไปนี่นะชื่อไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นไนท์บาซ่าแต่ถ้าเลี้ยวขวานี่จะเป็นถนนลอยเคราะห์ซอย3กำแพงดินบ้านแก้วพันตนสังเกตง่ายๆนะถ้าเลี้ยวเข้าถนนลอยเคราะห์แล้วเนี่ยจะมีบาร์ฝรั่งนี่เต็มผืดไปหมดเต็มผืดทั้งฝรั่งเต็มผืดทั้งผู้หญิงขายบริการน่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผมฟังคุณพูดแล้วผมชักไม่แน่ใจแล้วล่ะว่าผมจะไปลอยเคราะห์หรือว่าไปรับเคราะห์กันแน่ถนนสายโลกี

0: ู้จานผู้จานมาพ่อฝรั่งมันมาจูบปากกับแม่หญิงในวัดเนี่ย
1: โหเนี่ยยังอีได้ยังใดยังอีต้องไปว่ากันพ่องละโหอยู่อยู่มากอดจูบกันที่หยังในวัดเนี่ยบาปกรรมตุเจ้าหันกับอุกันที่โตมดกาม
0: ันแปลว่าอย่างผู้จาน
1: กสันเว้ยมันจะปาราชิกแน่กะ
2: God damn is not your business
1: นี่ขยมที่ฝรั่งมันอู้ตะกี้แปลว่าอย่าง
0: มันด่าพ่อผู้จานนะคะ
1: บ้าฝรั่งนี่อย่างอีต้องด่าตอบเป็นภาษาบาลีของละอยู่อยู่ต้องโกทางคัตวาสุขังเศรษฐิ
0: มันแปลว่าอย่างผู้จาน
1: ฝรั่งฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมเป็นสุข
0: โอ้แต่ผมว่านะฆ่าฝรั่งเสียได้ร้อยข้อจะเป็นสุขครับผมว่านะ

0: Chuyện xem. Mướn sao cho mau ra mà hơi. Áo nhàng y. Áo nhàng bỏ.
1: Áo. Nó luôn chơi mi khương nhà mà quách ra phùm màu bò màu.
0: Áo áo. Cái luôn phò nga mượn lại một nhà chèm.
1: Nga phùm lai cái bắt tà luôn chơi lai cảnh nè.
0: Thanh na mượn bà lại. Tà cú còn lại nè cả nọ.
1: Nhá cây nhá, đi mặn cắn. เพราะว่าวันนี้น่ะมันป๊อปปี้มันพูกแล้วนะมันมาเจตวาแล้ว
0: มึงอู้อย่างอีลุงมาเข้าใจอันยังวันนี้มันได้ตวาลุงบังเข้าใจ
1: อ้าวเขานั่งกินมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวันตะกี้แล้ว
2: แล้วบัดเดียวนี่มันเป็นตีสองแล้ว
1: มันมาเจตวาแล้วเข้าใจก
0: ็แต่บ่เฮ้ยแต่เราก็ถึงหมดละพี่ก็บอก
1: แล้ววันพุ่งเราไปกินต่อบ้านผม
0: โอเคยาจีฉวัดเนี่ยแถม
1: อ้าวโชคดี

0: ของนักเชฟอ้องดังจังมาลงใจขึ้นมาเลย
1: เอ๊ะลงเก่งใจเมียมึงก็แจม
0: เออบ่ต้องเก่งใจพังนั้นหมอกเมียเก่งใจมาทำไมมากินมาผมวันนี้ผมจะเลี้ยงกินจนจมเขี้ยวไปเลย
2: เออกินจนจมเขี้ยวแล้วจะมากินกับอันยังกันห
1: ึก็ไอ้แชมป์นากะมันชวนลุงมาว่าไปรับประทานอาหารบ้านผมอีโล
0: เออลุงใจอู้เมียผมนี่เนอะผมจะไปยับไก่ต้มสักตัวก่อน
2: เออลองต้มไก่ไม่เท่ามันกะหันดีแน่
0: เบาไก่ไม่เท่าก็ได้อันนั้นไก่ตัวนุ่มก็ได้อ้อไก่เท่ามันเหนียว
2: อ้อไก่ไม่เท่ามันเหนียวอีบอกอย่าตวนนี
0: ่เอ้ยอะไรเอ้ยฮาสูจูญ่าข้าบอกมานี
2: ่อะไรสูลองข้าจะงามสู
0: อร่อยอร่อยอร่อยอะไรล่ะอะไรล่ะเอาไปงามข้านี่ล่ะฟ้า
2: ก็สูฟ้าก่อนเลย
0: ฟ้าก่อน
2: สูฟ้าก่อน
0: ตาพุ่มกันเอ้าหนึ่งสองฟ้าอะไรล่ะ
1: เอ้าหัวเมียอยู่ด้วยกันอย่างอีล้ำเหลือไก่ตัวเจ้าควายกูก็กินไปล้ำอ่ะไปกันเนอะแถม

0: ไอ้แชมป์ก็ไอ้เหล้าข้างขวดมิ้งก็บะเอามาแก้เมาข้างชักหน่อยชักหน่อยหรอ
1: มันจะเจ้าเกินไปกล้าลุงใจผมว่านะเท่ามองลุงใจนี่นะคนจะเบาๆไว้พ่องเหล้าอ่ะก็จะไปวัดไปวาได้แล้ว
0: กินเหล้าแล้วเอาเรื่องวัดมาอู้มันบ่เหมาะแล้วมึงเหรอเคยไปนอนวัดพ่องก่อนอ่ะ
1: อ้าวถึงตัวผมมาไปนอนวัดก็จริงแต่ผมจ้างคนมานอนแทนผมไม่หรอทุกสินอ่ะ
0: ถ้าอู้อย่างอี้ก็ต้องโจดแก้วกันบะพ่อขอไผ่แข็งมา
1: ไปอู้อี้นะลุงใจเดี๋ยวก่อนลุงใจเท่านั้นไปอู้อย่างอี้บัดดี้นะ
0: คนเท่ามันเป็นไงก็ว่ามึงจะร้องแห้งคนเท่าบะ
1: โอ้จะไปยุ่งนะ
0: เฮ้ย
1: ก็ได้เขาโมโหมาจะไปว่าเขาบัดเตือนนะลุงใจ
0: อันนั้นแหละที่กูต้องการกูต้องการ
1: ได้เดี๋ยวจัดเถอะ
0: อย่าเอากูแทงก
1: ันเอาเลยจัดให
0: ้แชมป์มึงเจอของแข็งแน่ไอ้แชมป
1: ์ลุงใจแทง

0: ไอ้มูลเฮาไปเสาะทํางานทางกรุงเทพบ่เนี่ยนะปีนี้ก็บ่มีกําไรนะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านน่ะ
2: ไปเถอะไอ้มูลจะไปห่วงหยังตั้งบ้านนี่มาห่วงตั้งบ้านจะเอาหยังมากิน
1: จะไปวันใดตา
0: เฮาว่าเฮาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูลเน
2: าะไปเถอะไปเถอะไปเสาะหาเงินหาทองมันผูกแดงจะซักผ้าเฮ้อ
1: คอ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเน้อ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมมาเฮือแล้วหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอกลองเข้ามาพอหรอก
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนโลดมาแล้ว
0: แหมโลดมาเหรอล่ะโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: แป้งไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าหั่นทาเห็นเด้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาหาพระกระเป๋าแม่ก็มาจัดมือนี่แม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสัก 4-5 คืนนะลูกเด้อ
1: ไอ้มุนไอ้มุนคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: หมดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันหยังวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่ฮู้ใจ

0: แม่เมียก็ปิ๊กแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกำมองแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอย่างไอ
0: ้ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ้
0: เป็นหยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

หาตัวเล่นคณะตื่นเต้นกับสรรพสิ่งพี่น้องมาทิ้งขว้างไอ้ดังปุ๊บผมกิ๊กและกะกะมีเพี้ยอ่อนอย่างดียังสู้มันได้